0: อนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอ่ะอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: Yeah,
1: best
2: seller. This one. Yeah. This one special for.
1: Okay.
2: All everything.
1: All everything mix. Yeah. Okay. So give me one.
2: Yes. Yes.
1: Thank you. 87เมื่อข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใช้ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกเรือมิกนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมัสอร่อยแต่ข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดองก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดองนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือ 30.90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีก

0: แล้วนะคะคุณฮีโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวพาไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคิวโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคิวโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวนี้นิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองก็ผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามอย่างนึงนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แบนเนาะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายทางการนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมท่านจะอยากมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเบื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้านหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
0: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ร้านชื่อว่าน้องเซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
0: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
1: สินเจ้า
0: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักกันหนาเหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งแข็งแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
1: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสี่ละหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าสี่หมื่นห้าอ่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าก็คือประมาณ650หรือ700 บาทประมาณนี้นะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมจิ๊กคอกเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือ

0: ขับมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ตำรวจก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องใส่ๆหน่อยครับพี่ขอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮีโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
2: โอ้พอดีเจออันนี้อีโหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกันแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซฟกระแสใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วโอ้ยทุกคนน่ะน่ารักดี
0: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณวีโรจน์ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
2: White Coffee โอเค thank you White Coffee จะดูก็ขาวนิดนึงนะฮะมีนมนะฮะผสมนะมันจะเดือดเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะคล้ายๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากรู้จริงไหมครับได้ครับได้นะครับแบบนี้ครับลองชิมดูครับชิมครับชิมครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกกันว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้านะฮะโอ้ยขนมปัง
0: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
1: What should I call this one? Name? Huh?กายะกายะกายะ
0: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
2: กายะนะฮะเขาเรียกกายะนะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกินก็คือนี่ข้าวกันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะข้าวกันแล้วก็ชิมกาแฟนี่ White Coffee กาแฟขาวนะครับแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะแบบนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับทุกคนใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็ดีเข้ากันอื ครับ
0: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่า

0: ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะแล้วก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะฮะการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะฮะอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ที่นี่นะครับชื่อว่าโคปิเทียมนะฮะโคปิเทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะโคปิเทียม
0: โคปิเทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปิเทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่เอ๊คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้ตัวเฮ้อนะฮะแบบนี้ตัวเฮ้อ How are you today? Hi Hi
2: Yeah
1: Hi Yeah, from Thailand.
2: Me, Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Yeah, and Singapore.
1: Oh, salam pagi. No.
2: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฮูคนที่นี่นะฮะน้ำโทฮูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้ด้วยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับ นี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะครับโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่คนที่นี่น่ารักน่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะครับน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงงนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไรซ์โบว์โอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะครับอร่อยอร่อย
0: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
1: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์แล่นๆหน่อยผมก็เล่นแล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็เย็นก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์บีนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับมีหลายสาขาอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
0: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ

0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติงกองเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติงนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติงจะก้าวสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: ไม่รู้จับก็ไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดี
4: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
7: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
3: ไปเร็วเร็วเร็ว
4: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็วเร็ว
7: ใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
6: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
3: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
3: จะมาค่ะ
1: ท่านอาจารย์จอยไอ
7: ้เหมยเจ้าปัน
8: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
7: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
8: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
7: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
8: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
6: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
8: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
9: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
7: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
6: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
8: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
6: เจ้า
9: ขอรับท่านอาจารย
8: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
7: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
8: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำถามคำไทยวันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
9: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
7: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
9: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
7: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
9: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
7: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
9: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้ค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อน

0: Halle? Hä?
1: รู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
1: ้ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
3: เดียว
1: ให้กินข้าว
3: เดียว
1: ให้ล้างจาน
3: เดียว
1: ให้กวาดบ้าน
3: เดียว
1: ให้เอายามาให้แม
3: ่เดียว
1: แล้วยังจะเดียวอยู่อีกไหม
4: ไม่ต้อง
1: เดียว
5: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: 每年的岁月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以向神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守谢节之前举行，守谢节大约在每年的七月，因为人们相信出家并守下满三个月的僧侣被认为能够获得崇高的功德。在守谢节结束后，解谢节到来大约在每年的十月，泰国各地在此因为各种传统而热闹起来，充满乐趣。共僧一节是一种每年只能举行一次的重大功德活动，长鼓声震撼，游行队伍热闹非凡，大人和小孩一路跳舞欢笑，功德一队伍的每一步都洋溢着对佛教的虔诚信仰。兰纳人的淡锅沙拉功德活动，将贡品放入锅这种编织容器中高高挂起，然后供养给出家人抽钱，这体现了社区人民的虔诚信仰和共同分享的精神。如果你去泰国南部旅行，那里有拉佛节传统，素洛塔尼福有水上拉佛节游行非常罕见，装饰华丽的佛船上供奉着佛像，在塔比河中航行，优美地展现了人们的虔诚信仰。而由于生活与河流紧密相连，赛龙舟是另一个为当地增添色彩的传统。每艘赛船长达20多米，船上有数十名脚手，必须齐心协力，保持一致的划桨，才能赢得胜利。

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าวว้าว
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
7: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปอ่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่เนี่ย
3: คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลิศพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

0: เก่งไม่เบาเลยนะ
1: เด็กๆดิบเข้ามาแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
2: เมอันตรายรีบหนี
3: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
2: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
3: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
2: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
5: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
5: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
6: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
2: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
2: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
3: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
6: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
2: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
3: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
8: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดส่งสิ่งของพระราชทาน รวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่

0: ผู้ประสบภัย
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่ในอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่กระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่ายนนะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำ

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอบทนำของเรานะครับขอเข้าด้วยคำถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายครับสามารถเขียนลงในสมุดหรือใบกิจกรรมได้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ตอบคำถามได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในคำถามข้อที่1 นะครับถามว่าในชีวิตประจำวันมีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันเขียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าจากชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับมีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับขอตัวแทน1คนลองบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ของเรานะครับขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับกลุ่มที่1ครับว่ายังไงบ้างครับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียด
1: ลืมทำการบ้านและลืมนำสิ่งของต่างๆที่ครูให้นำมาทำกิจกรรมในคาบนั้นค่ะ
0: จึงทำให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหม
1: ใช่
0: เครียดแล้วเราจัดการกับชีวิตยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เอาแค่สถานการณ์นั่นก็คือลืมของใช่ไหมในสิ่งที่คุณครูสั่งมายอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่สองสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดคืออะไรกลุ่มที่สองยืนขึ้นได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันรู้สึกเครียดอะไรบ้างเอ่ย
2: เงินหายครับ
0: เงินหายเป็นยังไงสถานการณ์เงินหายเนี่ย
2: เงินหายปุ๊บโดนพ่อแม่ดุครับเป็น
0: ทำเงินหายโดนพ่อแม่ดุ
2: เป็นภาระงานแล้วก็สอบตก
0: โอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะภาระงานสอบตกเนาะส่งผลให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมครับเวลาเครียดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่านี่แหละเครียดแล้วมันเป็นความรู้สึกยังไง
2: กังวลครับ
0: มันกังวลใช่ไหมยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่สามครับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเป็นยังไงเอ่ย
3: ป่วยครับ
0: ป่วย
3: งานค้างเยอะ
0: ป่วยกับงานค้างเยอะคือมันเชื่อมโยงกันหรือว่ามันคนละเรื่องกันครับ
3: คนละเรื่องครับ
0: คนละเรื่องกันใช่ไหมมีอีกไหม
3: โดนจับว่าทำผิดครับ
0: โดนจับว่าทำผิดผิดเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
3: โกหกครับ
0: โกหกจึงทำให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่4ครับสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับ
4: เช่นโดนพ่อว่าครับหรือดุ
0: โดนคุณพ่อตักเตือนหรือว่าดุด่าใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกเครียดเราเป็นยังไงรู้สึกเครียดความรู้สึกเครียดเราร
4: ู้สึกอึดอัดครับ
0: รู้สึกอึดอัดเครียดใช่ไหมครับนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่5ครับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่เรารู้สึกเครียดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่5กันเครียดเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
5: การทำคะแนนให้ดีค่ะลืมจัดตารางเรียนค่ะแล้วก็การทำการบ้านที่เยอะเกินไปค่ะ
0: ทำการบ้านเยอะเกินไปจัดตารางเรียนใช่ไหม
5: ค
0: ่
5: ะ
0: นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วความเครียดของเรามันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเครียดแล้ว
5: เรา
0: เราเป็นยังไงครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคืออาการของการเครียดมันเป็นรู้สึกยังไงครับ
5: รู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกแบบว่าไม่มีสมาธิค่ะ
0: รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่มีสมาธิใช่ไหมนั่งลงได้สุดท้ายกลุ่มที่6ครับรู้สึกเครียดในสถานการณ์ไหนบ้างครับ
6: ทำโจทย์คณิตไม่ได้แล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มค่ะทำให้ง่วงขณะเรียน
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากทำโจทย์คณิตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกนะ
6: แล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มค่ะ
0: นอนไม่เต็มอิ่ม
6: ทำให้ง่วงขนาดเรียน
0: ทำให้ง่วงขนาดเรียนก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอาจจะเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเรานอนไม่เต็มอิ่มใช่ไหมก็เลยเกิดความรู้สึกเครียดยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้นี่คือสถานการณ์ตัวอย่างนะครับที่นักเรียนเจอความเครียดมาเนาะทีนี้คำถามข้อที่สองถามว่านักเรียนอยากปรับปรุงตนเองในเรื่องอะไรเพราะเหตุใดนะครับสามารถเชื่อมโยงจากความเครียดของเราได้นะว่าสมมุติเราเครียดเรื่องเรียนเราลองมาปรับปรุงตนเองในเรื่องเรียนไหมหรือมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองพร้อมบอกเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในสมุดได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มถามนักเรียนกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงตนเองมีเรื่องอะไรบ้างและเพราะเหตุใดจึงอยากจะปรับปรุงเรื่องนั้นนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ยืนขึ้นอยากจะปรับปรุงตนเองเรื่องอะไรบ้างครับเพราะเหตุใด
1: ขี้เกียจทำการบ้านครับ
0: ขี้เกียจทำการบ้านอ่ะแล้วเราอยากปรับปรุงตนเองยังไง
1: ให้แบ่งเวลาทำการบ้าน
0: แบ่งเวลาทำการบ้านใช่ไหมครับมีอีกไหมไม่มีแล้วโอเคไม่เป็นไรครับนั่งลงได้ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังของคนอื่นกันของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาอยากจะวางแผนการแบ่งเวลาใช่ไหมครับก็คือเพราะว่ารู้สึกมีความขี้เกียจในการเรียนใช่ไหมในการทำการบ้านใช่ไหมครับต่อไปเลขที่สองครับเลขที่สองเย็นขึ้นบอกครูหน่อยว่าสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองมากๆเลยคืออยากจะปรับปรุงเรื่องอะไรครับ
2: ในเรื่องการเรียนครับ
0: ในเรื่องการเรียนยังไงการเรียนเราเป็นยังไงเอ่ยทำไมถึงอยากปรับปรุง
2: เรียนไม่ค่อยเข้าใจครับ
0: เรียนไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราอยากมีแนวทางหรือว่าอยากจะคิดว่าอยากจะปรับปรุงยังไงบ้าง
2: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเนาะนั่งลงได้ครับเก่งมากต่อไปขอเป็นเลขที่22ครับเลขที่22บอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่เราเขียนไปสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองคือเรื่องอะไรเพราะว่าอะไรครับ
3: ในเรื่องการเรียนค
0: ่
3: ะ
0: ในเรื่องการเรียนเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะบางวิชาก็ไม่เข้าใจ
0: บางวิชาไม่เข้าใจใช่ไหมเช่นวิชา
3: คณิตศาสตร์
0: ใช่ไหมครับโอเคนั่งลงได้ครับขอบคุณครับต่อไปขอเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นเลขที่15บอกครูหน่อยว่าเราเขียนสิ่งที่เราเขียนลงไปเราอยากจะปรับปรุงตนเองในเรื่องอะไรบ้างครับ
4: เรื่องเพื่อนครับ
0: เรื่องเพื่อนปรับปรุงยังไงเอ่ยเรื่อง
4: พูดคุยกันโดยใช้เหตุผลครับ
0: พูดคุยกันโดยใช้เหตุผลเพราะว่าอะไรทำไมจึงอยากจะปรับปรุงเรื่องการพูดคุยกับเพื่อน
4: ทะเลาะกับเพื่อนบ่อยครับ
0: ทะเลาะกับเพื่อนบ่อยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับอีกสักหนึ่งคนนะครับนักเรียนขอเป็นเลขที่19ครับ19ยืนขึ้นอยู่ไหนเอ่ย19สิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงตนเองคืออะไรเอ่ย
3: การลืมทำการบ้านค่ะ
0: ลืมทำการบ้านใช่ไหมแล้วจะปรับปรุงยังไงเอ่ยหัวข้อของการปรับปรุงเราคือ
3: จดบันทึกสิ่งต่างๆที่ครูให้ทำหรือเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
0: จดบันทึกสิ่งต่างๆใช่ไหมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ครูบอกมาใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับอีกสักหนึ่งคนละกันอีกหนึ่งคนเลขที่26ครับ26บอกครูหน่อยสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองคืออะไรเอ่ย
3: เรื่องการเรียนค่ะ
0: เรื่องการเรียนเพราะว่าอะไรครับการเรียนตอนนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
3: เรียนไม่เข้าใจค่ะ
0: เรียนไม่เข้าใจ
3: เกรดไม่ดีค
0: ่
3: ะ
0: เกรดไม่ดีใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราจะมาหาวิธีทางการที่จะทำให้เกรดดีหรือว่าสิ่งที่เราปรับปรุงพัฒนาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้คำถามข้อที่3ถามว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ายึดติดกับสิ่งหนึ่งจนเกิดความว้าวุ่นใจนะครับมีอะไรบ้างที่เรายึดติดกับมันแล้วเราเกิดความว้าวุ่นใจใจของเราอยู่ไม่สงบเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองเขียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามกันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เรานะครับรู้สึกยึดติดนะครับกับสิ่งหนึ่งจนเกิดความว้าวุ่นใจนะครับขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่18เย็นขึ้นรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ยังยึดติดอยู่นะครับและสิ่งที่เรายึดติดนั้นทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขเลยว้าวุ่นใจมากเลยเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องสายตาคนรอบข้างค่ะแล้วก็เรื่องการเรียนเรื่องเกรดค่ะ
0: โอ้โหมีหลาย

0: เรื่องเลยใช่ไหมครับมันจึงทำให้เราเกิดความว้าวุ่นใช่ไหมเกิดอยู่แบบใจเราเนี่ยไม่สงบเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ต่อไปครับเลขที่17เลขที่17ยืนขึ้นอะไรเอ่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังยึดติดอยู่แล้วสิ่งนั้นมันทำให้เราว้าวุ่นใจนะครับอะไรเอ่ยครับ
1: การมีงานค้างค่ะเพราะว่ามีงานค้างแล้วทำให้คะแนนน้อยขึ้นค
0: ่ะงานค้างใช่ไหมการที่เราทำงานแล้วเราไม่ค่อยส่งใช่ไหมครับหรือจนเป็นดินพอกหางหมูใช่ไหมส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความว้าวุ่นใจว่าเอ๊ะมันงานเรายังไม่เสร็จเลยนะเรายังไม่ส่งเลยนะขออีกสักหนึ่งคนครับเลขที่11เลขที่11ครับลองดูว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนยังยึดติดอยู่
2: ทำเกรดไม่ถึง 3.5
0: ทำเกรดให้ได้ 3.5 ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรายึดติดใช่ไหมว่าเราจะต้องทำเกรดให้มันได้ดีๆใช่ไหมแล้วมันว้าวุ่นใจยังไงเอ่ย
2: ถ้าทำไม่ถึงแม่ไม่ให้เล่นเกมครับ
0: ถ้าทำไม่ถึงแม่ไม่ให้เล่นเกมใช่ไหมครับมันก็เกิดเป็นความกดดันเกิดเป็นความว้าวุ่นในจิตใจของเราอ่ะนั่งลงได้ครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปครับนักเรียนคำถามสุดท้ายถามว่าถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเอง1เรื่องในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนอยากจะพัฒนาเรื่องใดและจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับลองเอาคำถามข้อ1 2 3มาพิจารณาตนเองนะครับว่าเอ๊สิ่งที่เรายังขาดอยู่สิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงลองดูซิว่าถ้าอยากจะพัฒนาสัก1เรื่องนะครับเอาแค่เรื่องเดียวพอนักเรียนจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับในการพัฒนาตนเองในสัปดาห์นี้เนาะนักเรียนจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรและจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่14ครับอันเลขที่14ยืนขึ้นบอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนานะครับและอยากจะทำมันเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไร
1: อยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องการเรียนครับ
0: การเรียนแล้วจะเริ่มต้นยังไงครับ
1: เริ่มต้นโดยตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นโอ้เป็นคำตอบที่กว้างมากเลยตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแบบไหนอยากจะพัฒนาเรื่องการเรียนใช่ไหมแล้วพัฒนายังไงเอ่ย
1: ทบทวนบทเรียนเรื่องที่ครูสอนมาคร
0: ับ ทบทวนบทเรียนในเรื่องที่ครูสอนมาเริ่มต้นแบบไหนนะเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนบอกมา
1: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนเริ่มต้นจากการตั้งใจใช่ไหมโอ้ก็ได้อยู่นะครับถ้าเราจะทำ

0: สิ่งใดเราก็ต้องตั้งใจเริ่มจากความตั้งใจเริ่มจากใจรักก่อนใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงได้ครับขอบคุณมากต่อไปเลขที่29ครับเลขที่29ยืนขึ้นครับสิ่งที่นักเรียนอยากจะพัฒนานะครับคือเรื่องอะไรแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ
1: เรื่องการเรียนค่ะ
0: เรื่องการเรียน
1: จะเริ่มต้นพัฒนาด้วยการตั้งใจเรียนค่ะเวลาเรียนก็ฟังครูพอมีงานก็ทำไม่ค้างงานค่ะ
0: คำตอบก็คล้ายๆกับของเพื่อนใช่ไหมนั่งลงได้ครับขอบคุณมากอีกหนึ่งคนเลขที่3ครับเลขที่3ยืนขึ้นใครเอ่ยเลขที่3เลขที่3บอกครูหน่อยอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรเอ่ย
2: การเรียนครับ
0: การเรียนอีกแล้วมันเป็นยังไงการเรียนถึงอยากจะพัฒนา
2: ครูมอบหมายงานก็ทําไม่เสร็จครับคอยทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาครับ
0: ง่ายๆเลยใช่มั้ยเวลาครูมอบหมายงานมาเราก็ต้องทําให้เสร็จใช่มั้ยครับขอบคุณมากครับอีก1คนคนสุดท้ายเลขที่23ครับ23ยืนขึ้นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองคือเรื่องอะไรเอ่ย
3: อยากต่อเพลงดนตรีไทยให้ได้ค่ะ
0: อยากต่อเพลงดนตรีไทยได้ใช่ไหมในสัปดาห์นี้ใช่ไหมแล้วเราจะเริ่มอย่างไรดีครับ
3: เริ่มโดยการไปซ้อมดนตรีไทยทุกวันค่ะ
0: ซ้อมดนตรีไทยทุกวันใช่ไหมมีวินัยในตนเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับวันนี้จากที่คำถามทั้งหมดมีอยู่4ข้อด้วยกันเนาะก็จะทำให้เราได้มาเรียนรู้ในบทเรียนที่มีชื่อว่าการพัฒนาตนเองนะครับก็คืออยู่ในหัวข้อของการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องมาวางแผนกันนะครับว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าอยากจะพัฒนาตนเองเรื่องการเรียนแล้วเริ่มต้นด้วยการตั้งใจเรียนมันกว้างไปใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมาเขียนเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าเราจะทำอย่างไรแล้วจะใช้หลักธรรมอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่เราเรียนไปนะครับเราเรียนหลักธรรมอะไรไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมอริยสัจสี่มีอะไรอีกโยนิโสมนสิการอะไรอีกหายใจเข้าหายใจออกอะไรเอ่ยอาณาปานสติใช่ไหมครับนี่คือหลักธรรมที่เราจะต้องนำมาพัฒนาตนเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูมีสถานการณ์นะครับเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับตัวอย่างเช่นการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนะครับให้นักเรียนลองยกตัวอย่างการนำหลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาตนเองนะครับตัวอย่างเช่นถ้าใช้อานาปานสติจะทำอย่างไรกับการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนะครับเราจะดึงหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนะครับขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลองพูดคุยลองเขียนลงในสมุดหรือใบจิตกรรมได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

0: าแล้วครับตอนนี้หมดเวลาคิดหมดเวลาเขียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับบางคนอาจจะเคยเจอบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับก็คือเรื่องการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนักเรียนจะนำหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนะครับอริยสัจ4โยนิโสมนสิการอานาปานสตินะครับเอามาสัก1หลักธรรมนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่21ครับเลขที่21ยืนขึ้นอ่ะลองดูซิว่าสถานการณ์สอบตกเราจะนำหลักธรรมไหนมาใช้ได้บ้างครับ
1: หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะ
0: ครับผม
1: เช่นทุกข์คือการสอบคะแนนได้ไม่ดีสมุทัยคือการไม่ตั้งใจเรียนนิโรธคือการสอบได้คะแนนดีขึ้นมรรคคือตั้งใจเรียนค่ะ
0: มรรคคือตั้งใจเรียนหัวใจสำคัญของอริยสัจ4ที่ทำให้เราพัฒนาตนเองคือมาร์กนั่นเองใช่ไหมแล้วการตั้งใจเรียนเนี่ยพฤติกรรมของการตั้งใจเรียนต้องเป็นอย่างไรเอ่ย
1: มีความขยันหมั่นเพียรค
0: ่
1: ะ
0: มีความขยันเพียรใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากขยันแล้ว
1: ตั้งใจ
0: ตั้งใจขยันสองอย่างนี้จะทำให้เราได้เกรดดีเลยไหมมีอีกไหมมีความขยันมีความตั้งใจ
1: มีวินัยในตัวเอง
0: มีวินัยในตนเองใช่ไหมครับอ่ะก็3อย่างนี้ครูก็คาดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับที่จะทำให้เราไม่สอบตกแล้วใช่ไหมครับอ่ะยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับนักเรียนเมื่อสอบตกใช่ไหมครับหรือคะแนนไม่ดีนะครับเราจะมีความทุกข์แน่นอนว่าความทุกข์ต้องเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องหาเหตุผลให้พบเช่นเป็นเพราะเราไม่ทบทวนบทเรียนหรือเปล่านะครับแล้วแก้ไขที่สาเหตุนั่นก็คือหามรรคที่เหมาะสมมรรคก็คือวิธีการนะครับนักเรียนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นเมื่อรู้ว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ทบทวนบทเรียนเราก็ต้องทบทวนบทเรียนตรงไหนไม่เข้าใจก็ต้องถามเพื่อนถามครูเมื่อใช้มรรคที่เหมาะสมก็จะหมดทุกข์ได้ทำแบบนี้ให้สม่ำเสมอก็จะไม่สอบตกนะครับจะไม่สอบตกอีกต่อไป1คนนะครับเลขที่6เลขที่6ยืนขึ้นอ่ะลองบอกครูหน่อยครับว่าถ้าสอบตกเราจะใช้หลักธรรมอะไรในการแก้ไขปัญหานี้ในการพัฒนาตนเองนี้ครับ
2: ใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการแบบอัตตธรรมครับ
0: โยนิโสมนสิการแบบอัตตธรรมสัมพันธ์ใช่มั้ยครับเป็นอย่างไรเอ่ย
2: คือกําหนดเป้าหมายครับ
0: กําหนดเป้าหมายเป้าหมายเราคือ
2: เรียนให้เก่งขึ้นครับ
0: เรียนให้เก่งขึ้นแล้วอย่างไรต่อครับ
2: คือวิธีการก็คือทบทวนบทเรียนครับ
0: ทบทวนบทเรียนทบทวนยังไงทบทวนบทเรียน
2: อ่านหนังสือครับ
0: อ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วจะทำให้เราสอบไม่ตก
2: ครับ
0: สอบได้ดีขึ้นนอกจากทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกคำตอบก็จะคล้ายๆกับของกลุ่มที่หนึ่งเลยใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างจะทำให้เราเนี่ยไม่สอบตกก็คือทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือมีอะไรอีกลองดูลองดูเวลาอยู่ในห้องเรียนพฤติกรรมของเราต้องเป็นยังไงเอ่ย
2: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนใช่ไหมเวลาทำกิจกรรมอะไรต้องเป็นยังไงครับ
2: ทำให้เสร็จเลยครับ
0: ทำให้เสร็จใช่ไหมครับทำให้เสร็จในชั่วโมงเนาะยอดเยี่ยมมากครับหลักธรรมที่จะช่วยนะครับส่งเสริมวิธีการคิดนะครับแบบอัตตธรรมสัมพันธ์ก็คืออิทธิบาท4นะครับจำได้หรือเปล่าอิทธิบาท4ก็คือหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับนี่คือหลักธรรมที่จะช่วยเรานะครับนักเรียนบอกว่าเราจะนึกถึงเป้าหมายใช่ไหมว่าถ้าอยากได้คะแนนดีนักเรียนก็ต้องใช้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไงครับถ้าเพียงตั้งเป้าหมายแต่ไม่เอาจริงเอาจังนักเรียนจะสำเร็จหรือไม่ลองตอบในใจนะครับนักเรียนก็ต้องพอใจก่อนยินดีก่อนที่จะต้องเอาใจใส่ทบทวนบทเรียนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจิตใจจดจ่อนะครับไม่เผลอใช้เวลาที่ควรทบทวนบทเรียนไปทำอย่างอื่นหรือเมื่อทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจจริงๆไหมเข้าใจจริงๆหรือยังนะครับนี่แหละคือการใช้โยนิโสมนสิการอย่างที่เข้าใจกันนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือทะเลาะกับเพื่อนนะครับนักเรียนจะใช้อะไรนะครับตัวอย่างในการใช้หลักธรรมนะครับมาพัฒนาตนเองเนาะทีนี้เดี๋ยวครูขอ บอกแนวคำตอบให้นักเรียนเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับแนวคำตอบคือหลักธรรมที่นำมาใช้ก็คือโยนิโสมนสิการนะครับมาใช้ในการพัฒนาตนเองดังนี้คือคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทำอะไรที่อาจจะทำความสัมพันธ์นะครับลองถามตนเองว่าปัญหานี้จะสำคัญนะครับในระยะยาวหรือไม่และอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดตอบคำถามตนเองให้ได้และปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองตัดสินใจไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้ครูอยากให้นักเรียนลองคิดเองนะครับลองดูว่าถ้าเพื่อนนะครับถ้าถูกเพื่อนล้อหรือเพื่อนบูลลี่นักเรียนจะยกตัวอย่างหลักธรรมการใช้หลักธรรมนะครับมาพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้างให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนถูกเพื่อนล้อเลียนหรือว่าถูกบูลลี่นะครับนักเรียนจะนำหลักธรรมอะไรนะครับมาพัฒนาตนเองขอเป็นเลขที่24ครับเลขที่24ยืนขึ้นลองดูซิว่าถ้าเราถูกเพื่อนล้อเลียนเราจะนำหลักธรรมที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยมาพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง
1: โยนิโสมนสิการแบบล้อคุณธรรมค่ะคือการปล่อยวางไม่โต้ตอบใช้เหตุและผลในการคุยกันค่ะ
0: คือการปล่อยวางไม่โต้ตอบใช่ไหมเราใช้โยนิโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงทัศนคติของเราในการแก้ไขปัญหานี้ต้องเป็นยังไงเอ่ย
1: ต้องมีทัศนคติที่ดีไม่ใช้อารมณ์ค่ะ
0: ต้องมีทัศนคติที่ดีไม่ใช้อารมณ์คิดบวกนั่นเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับอีกหนึ่งคนครับก็คือเลขที่28เลขที่28ครับยืนขึ้นบอกคุณหน่อยว่าถ้าเราถูกเพื่อนบูลลี่หรือว่าถูกเพื่อนล้อเลียนเราจะใช้หลักธรรมอะไรในการพัฒนาตนเองครับ
2: ใช้อานาปานสติค่ะ
0: อานาปานสติจะทำอย่างไรเอ่ย
2: ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ตอบโต้ในการด่าทอเพื่อนหรือทำให้เรื่องใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับเราสามารถใช้อานาปานสตินะครับเมื่อเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบด้วยการดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยให้ใจไหลไปกับความโกรธความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นได้นะครับเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจความโกรธความหงุดหงิดที่ถูกเพื่อนล้อก็จะดับไปด้วยครับแนวคำตอบอีก1หลักธรรมนะครับก็คือหลักโยนิโสมนสิการนะครับมาใช้ก็คือแทนที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธให้คิดว่าเพื่อนอาจจะมีปัญหาของตนเองนะครับที่ทำให้พูดหรือทำแบบนั้น

างนะครับพัฒนาตนเองได้อีกด้วยเนาะตัวอย่างเช่นสิ่งที่ครูต้องพัฒนาก็ยกตัวอย่างของครูเนาะครับก็คือการควบคุมอารมณ์และลดความเครียดนะครับการใช้หลักธรรมในการพัฒนาตนเองก็คือจะใช้อานาปานสตินะครับก็คือสติระลึกรู้ลมหายใจนะครับฝึกสติผ่านการกำหนดลมหายใจเข้าออกจะช่วยให้เรารับรู้เข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเกิดอารมณ์โกรธหรือเครียดการใช้นะครับขออภัยครับการหายใจนะครับเป็นเครื่องมือช่วยให้จิตใจสงบลดการตอบสนองต่ออารมณ์อย่างหุนหันพลันแล่นนะครับทีนี้ยังมีอีกหลักธรรมหนึ่งก็จะใช้โยนิโสมนสิการนะครับก็คือพิจารณาสาเหตุของอารมณ์และความเครียดว่ามาจากอะไรมองปัญหาอย่างเป็นกลางคิดแก้ไขอย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำนะครับฝึกคิดในเชิงบวกและหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้เครียดอย่างสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับนักเรียนก็จะทำให้ครูเนี่ยมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ในทางลบลดความเครียดและมีจิตใจที่สงบมากขึ้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับการใช้หลักธรรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาตนเองทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหาการควบคุมอารมณ์การคิดอย่างมีเหตุผลทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถึงเวลาของกิจกรรมของนักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนลองนะครับวางแผนพัฒนาตนเองนะครับโดยนักเรียนก็ต้องเขียนสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองพร้อมบอกเหตุผลนะครับจากนั้นก็เป้าหมายที่เราจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จนะครับหากต้องการให้สิ่งนี้สำเร็จเราต้องมีเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายคือให้นักเรียนระบุหลักธรรมนะครับเพื่อนำเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับโดยระบุเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงๆนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งลองเขียนลองวางแผนดูนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

แผนแล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแผนการพัฒนาตนเองโดยให้เวลานักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการแลกเปลี่ยนแผนการพัฒนาตนเองกับเพื่อนกับเพื่อนๆในกลุ่มย่อยของพวกเรานะครับโดยแต่ละคนอธิบายว่าตนเองจะพัฒนาข้อใดและใช้นะครับและเลือกใช้หลักธรรมอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันอธิบายแผนการของตนเองแล้วเดี๋ยวขอสุ่มนะครับแต่ละกลุ่มลองนะครับบอกเล่านะครับแลกเปลี่ยนแผนการพัฒนาตนเองนะครับว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรและใช้หลักธรรมอย่างไรบ้างขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ลองดูครับว่าเรามีเป้าหมายอะไรและใช้หลักธรรมอย่างไรครับ
1: พัฒนาตนเองเรื่องการเล่นฟุตบอลครับ
0: การเล่นฟุตบอลแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรครับในการเล่นฟุตบอล
1: อริยสัจ4ครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ทุกก็คือการเล่นฟุตบอลไม่เก่งครับสมุทัยก็คือไม่มีวินัยในการซ้อมครับนิโรธก็คือการตั้งใจซ้อมและมีวินัยในการซ้อมครับมรรคก็คือการเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นครับ
0: มรรคคือวิธีการแนวทางเราจะทำอย่างไรดีให้เราเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นไม่ให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราเล่นไม่เก่งเราจะทำอย่างไรดีครับ
1: มีวินัยครับ
0: มีวินัย
1: แล้วก็ขยันหมั่นเพียรครับในการซ้อม
0: ขยันหมั่นเพียรในการซ้อมใช่ไหมครับนั่งลงได้ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ต่อไปนะครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองครับยืนขึ้นเราจะใช้เป้าหมายอย่างไรในการพัฒนาตนเองและใช้หลักธรรมอะไรครับในการพัฒนาอ่ะลองยืนขึ้นครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่สองได้ตัดสินใจนะครับจะเลือกใครขึ้นมาเป้าหมายของเราคืออะไรเอ่ย
2: สิ่งที่ต้องพัฒนาคือเรื่องพลังงานค้าง
0: อะไรนะครับ
2: เรื่องพลังงานค้างครับ
0: ภาระงานค้างแล้วยังไงครับจะใช้หลักธรรมอย่างไรดี
2: อริยสัจ4ครับ
0: ใช้อริยสัจ4แล้วใช้ยังไงเอ่ยอริยสัจ4
2: ทุกคืองานค้างเยอะครับ
0: ทุกคือทุกไม่ใช่ว่างานค้างเยอะแต่ทุกคือไม่สบายใจใช่ไหมครับที่งานค้างเยอะแล้วยังไงต่อครับทุกเสร็จปุ๊บสมุทัยสาเหตุของทุกเกิดจากอะไรเอ่ย
2: ไม่ยอมทำงานครับ
0: ไม่ยอมทำงานใช่ไหมไม่มีวินัยในการทำงานในการส่งงานมีอะไรอีกครับทุกสมุทัยนิโรธนิโรธคือความดับทุกเราดับทุกยังไงเอ่ย
2: ทำงานค้างให้เสร็จครับ
0: ทำงานค้างเนี่ยเราก็เสร็จใช่ไหมครับแล้วมาร์คเราวิธีการที่จะทำให้งานค้างเราเนี่ยเสร็จทำยังไงเอ่ย
2: ตั้งใจทำงานให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจทำให้มากขึ้นแล้วมีอะไรอีกนอกจากตั้งใจทำให้มากขึ้นมีอีกไหม
2: มีวินัยครับ
0: มีวินัยนั่งลงได้ขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองเป้าหมายของเราคืออะไรเอ่ย
3: การเลิกคิดเล็กการเลิกคิดเล็กคิดน้อยที่เป็นที่มาของความเครียดครับ
0: เลิกคิดเล็กคิดน้อยที่เป็นที่มาของความเครียดแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรในการแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองในเรื่องนี้ครับ
3: อยู่นิสโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมครับ
0: แบบเร้าคุณธรรมทำอย่างไรเอ่ย
3: เจอปัญหาก็ปล่อยวางครับอย่าพยายามเอาเรื่องต่างๆที่พบเจอมาคิดมากครับ
0: ปล่อยวางใช่ไหมแล้วไม่คิดมากแล้วเราต้องคิดอย่างไรเอ่ย
3: คิดในแง่ดีครับ
0: คิดในแง่ดีใช่ไหมคิดบวกเข้าไว้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่4

0: ิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองคืออะไรเอ่ย
1: อยากเล่นบาสให้เก่งขึ้นครับ
0: อยากเล่นบาสให้เก่งขึ้นอ่ะแล้วใช้หลักธรรมอะไรในการ
1: ใช้โยนิโสมนสิกาครับ
0: ครับ
1: คือกำหนดเป้าหมายและหาเวลาบ้างซ้อมครับ
0: กำหนดเป้าหมายเป้าหมายเราคือทำให้เล่นบาสเก่งใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้ววิธีการของเราล่ะ
1: ก็แบ่งเวลาซ้อมครับกับอ่านหนังสือควบคู่ไปด้วยครับทำให้เกรดไม่ตกด้วยครับ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับนั่งลงได้ขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราอยากจะปรับปรุงตนเองเรื่องอะไรเอ่ย
2: การแสดงนาฏศิลป
0: ์เราอยากจะแสดงนาฏศิลป์ให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
2: อริยสัจ4ค่ะ
0: ทำอย่างไรครับ
2: ทุกคือลำผิดจังหวะจำท่าไม่ค่อยได้ค่ะสมุทัยคือตั้งใจซ้อมเอ้ยไม่ตั้งใจซ้อมนอนน้อยค่ะนิโรธคือเมื่อแก้ปัญหาแล้วจะทำให้ท่าสวยขึ้นลำตรงจังหวะค่ะมรรคคือตั้งใจซ้อมเมื่อมีเวลาว่างก็ขยันซ้อมมันเพียร
0: ขยันซ้อมใช่ไหมแล้วก็วางแผนให้ดีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เป้าหมายของเราการพัฒนาของเราจะพัฒนาเรื่องอะไรนะครับลองดู
3: การเรียนให้ดีขึ้นครับ
0: ทำให้การเรียนดีขึ้นวิธีทำอย่างไรครับ
3: โดยการใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการแบบอัตธรรมสัมพันธ์ครับ
0: ครับผมทำอย่างไรครับ
3: คือการตั้งเป้าหมายและวิธีการเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จครับ
0: และเป้าหมายของเราคือผลการเรียนดีขึ้นและวิธีการที่จะทำให้มันสำเร็จคืออะไรเอ่ย
3: คือการตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนมันกว้างมากเลยคำว่าตั้งใจเรียนไหนลองบอกพฤติกรรมของการตั้งใจเรียนซิว่าจะทำอย่างไรครับ
3: เส้นจดสิ่งที่ไม่เข้าใจที่ครูเขาบอกครับ
0: จดสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราเอาไปทำอะไรต่อ
3: เอาไปหาความรู้เพิ่มเติมครับเพื่อทำให้เราเข้าใจได้ขึ้น
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนของการพัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการแนวทางที่ใช้หลักธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4อานาปานสตินะครับหรือโยนิโสมนสิการนะครับก็ล้วนแล้วแต่สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นเมื่อนักเรียนวางแผนแล้วนะครับนักเรียนก็นำไปปรับใช้ด้วยนะไปใช้จริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีการติดตามผลนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับทีนี้สรุปบทเรียนครับนักเรียนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องแต่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้เสมอโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งมีความอดทนและดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีคุณธรรมนะครับซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญทั้งตนเองและสังคมรอบข้างนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนำแผนการพัฒนาตนเองที่กำหนดนะครับไปใช้จริงๆด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอื่นก่อนนะครับแต่ครูจะติดตามนักเรียนว่านักเรียนได้นำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติตนเองแล้วทำได้หรือไม่อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างจริงจังนะครับเราจึงประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้บทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน1นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆเมื่อคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จารย์จากทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอันที่ยินชิดขอาจารย์จากทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับโดยโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือพินิจสารจากงานเขียนนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันนะคะของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะต้องพบเจองานเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเขียนที่ให้ความรู้งานเขียนที่ให้ความบันเทิงนะคะซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นผู้รับสารหรือผู้อ่านนะคะก็จะต้องมีวิจารณญาณในการอ่านแล้วก็ประเมินค่าจากสิ่งที่อ่านแล้วนำผลจากการอ่านนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ชั่วโมงแรกเลยนะคะก็คือสนอสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งการที่เราอ่านงานเขียนนั้นเราสามารถอ่านได้ทั้งในรูปแบบของอ่านในใจและอ่านออกเสียงสิ่งสำคัญเราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดลายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องว่ามีหลักการอย่างไรบ้างนะคะค่ะ2นะคะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากเรื่องที่กำหนดตามอักขระวิธีได้ถูกต้องนะคะ3ค่ะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจากบทประพันธ์ที่ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็คือจากงานเขียนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูมีสื่อมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมนะคะชื่อกิจกรรมว่าส่องสื่อก่อนตอบนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมสื่อแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดากันค่ะคุณผู้ชมคะในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะทำให้วันนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคมภาคอีสานและภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

0: ทนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นนะคะบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแจ้งเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณวีดิทัศน์นะคะลมฟ้าอากาศเหนืออีสานนะคะหนาวต่ออีกถึง5มกราคมปีหน้านะคะซึ่งวีดิทัศน์นี้เผยแพร่โดยสำนักข่าวไทยนั่นเองวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่30ธันวาคมนั่นเองค่ะพุทธศักราช2567นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะจากการที่นักเรียนชมสื่อเมื่อสักครู่คำถามแรกอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากวิดีทัศน์น้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะคะถามถึงคำตอบของคำถามนี้นะคะจากวิดีทัศน์นักเรียนคิดว่าน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะได้ไหมคะเป็นข่าวเพียงสั้นๆนะคะแต่สามารถบอกได้ถึงน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านข่าวได้นั่นเองค่ะค่ะปริยพัฒน์คะปริยพัฒน์คิดว่าจากการที่ปริยพัฒน์ชมวิดีทัศน์นี้นะคะน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะปริยพัฒน์ค่ะปริยพัฒน์คะจากการที่ปริยพัฒน์ชมปริยพัฒน์คิดว่านะคะน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะ
2: มีบุคลิกภาพที่ดีน้ำเสียงน่าฟังค่ะ
3: ฟังเรามากขึ้นครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับธนดลด้วยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าน้ำเสียงของผู้อ่านข่าวเมื่อสักครู่จะออกเสียงชัดเจนไหมคะออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามหลักอักขรวิธีของภาษาไทยใช่หรือไม่น้ำเสียงหลักวิดีทัศน์อยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าถ้าผู้อ่านข่าวออกเสียงผิดนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารอย่างไรให้เวลานักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่ม10วินาทีมีตัวแทนนะคะ
4: ทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดครับ
1: ทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดค่ะปรบมือให้กับชโนไทยด้วยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าผู้อ่านข่าวอ่านข่าวแล้วออกเสียงผิดจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารเป็นอย่างมากใช่ไหมคะเพราะว่าอาจทำให้ผู้ฟังอย่างเราเกิดความหมายเปลี่ยนไปเลยไหมคะแล้วอีกทั้งยังส่งผลต่อข่าวนั้นอาจจะไม่สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้อ่านหรือผู้ฟังได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือผลกระทบของการอ่านออกเสียงผิดนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายแต่ละกลุ่มนะคะโดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านออกเสียงแถบข้อความที่ได้รับนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังก่อนที่จะให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังนักเรียนอ่านออกเสียงในกลุ่มให้ถูกต้องก่อนนะคะแถบข้อความนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็คือแถบข้อความของกลุ่มที่1นะคะมีด้วยกัน2แถบข้อความค่ะแล้วก็ของกลุ่มที่2ก็2แถบข้อความนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เวลานักเรียนร่วมกันออกเสียง5นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะค่ะแถบข้อความคุณครูได้แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ

ลุ่มที่3ก็จะมีด้วยกัน2แถบข้อความนะคะกลุ่มที่4จะมี1แถบข้อความใช่มั้ยคะกลุ่มที่5ก็1แถบข้อความแล้วสุดท้ายกลุ่มที่6นะคะ1ข้อความนั่นเองค่ะ1แถบข้อความให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงภายในกลุ่มของนักเรียนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกเสียงให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ฟังกันนะคะจะสังเกตเห็นว่าในงานเขียนในชีวิตประจำวันเนี่ยเราพบเจอไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้นจะมีตัวเลขมีศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านออกเสียงก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมคะชัดเจนค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแถบข้อความนี้มีเสียงอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันออกเสียงนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่1แถบข้อความแรกอ่านว่าอย่างไรคะ
1: พึ่งพร้อมเพรียงบินพร่ำพรูในสวนดอกไม
0: ้ค่ะแถบข้อความที่2
1: 3ล้อเลี้ยวหลบหลุมโคลนติดล้อเลิก
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะหนึ่งสองสาม
1: รอบรั้วมีตำลึงขึ้นรกรุงรังลองเก็บไปแกงเรียง
0: ต่อไปอีกหนึ่งแถบข้อความค่ะ
2: ทหาร
0: เอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสาม
1: ทหารเลิกรบแล้วรีบซ่อมแซมโรงเรียน
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะ
1: ออมขายกระดาษหนังสือพิมพ์17กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 8.50 บาทออมขายกระดาษหนังสือพิมพ์ได้เงินกี่บาท
0: ค่ะอีกหนึ่งข้อความค่ะ
1: รถรับส่งนักเรียนใช้น้ำมันเที่ยวละ43.73 ลิตรต้องรับส่งนักเรียนวันละเสี่ยวจะต้องเติมน้ำมันวันละกี่ลิตร
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ1 2 3
3: พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกา30นาทีวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
0: ต่อไปที่กลุ่ม5ค่ะ1 2 3
4: เดือนไทยพายุโซนร้อนฉบับที่9ประจำปี2551เมื่อเวลา7:30 น.วันนี้18 พฤศจิกายน 2551พายุดีเพชชั่นมูนบริเวณประเทศกัมพูชาได้อ่อนกำลังลง
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่6ค่ะ1 2 3
5: 3คือเพื่อนรักทีละสุดอยู่บ้านเลขที่56/342ไพรินอยู่บ้านเลขที
6: ่657/21
5: อัครเดชอยู่บ้านเลขที่0864/11108
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะจะอธิบายเนื้อหาหลักการของการอ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าจากที่นักเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงถูกหรือไม่นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปเมื่อนักเรียนฟังคุณครูอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหมายถึงอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหมายถึงอะไรคะณัฐสุภาค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะอย่างที่ณัฐสุภาบอกก็ถูกนะคะคือการออกเสียงเปล่งออกมานะคะจากงานเขียน ที่เป็นความเรียงโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเปล่งเสียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเปล่งออกมาแล้วก็ให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังนั่นเองงานเขียนแต่ละงานเขียนมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางงานเขียนก็ให้อารมณ์เศร้าบางงานเขียนก็ให้ความสนุกสนานนะคะฉะนั้นเวลาที่เราออกเสียงก็ให้สอดคล้องกับอารมณ์นั้นด้วยและสิ่งสำคัญต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาไทยนะคะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอ่านอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีหลักการอ่านอย่างไรคะจากการที่เราร่วมกิจกรรมแถบนี้มีเสียงก็น่าจะบอกหลักการบางประการให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลุ่ม5คะกลุ่ม5คิดว่าหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอย่างไรบ้างจากการที่เราร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่คิดว่ากลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนค่ะค่ะหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอย่างไรคะคิดว่า
2: อ่านออกเสียงชัดเจนน่าฟังค่ะ
0: ค่ะออกเสียงชัดเจนในที่นี้อะไรต้องชัดเจนบ้างคะอักษรนำก็เป็นสิ่งสำคัญจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็การอ่านแบบเรียงพยางค์การอ่านแบบเรียงพยางค์เป็นอย่างไรก็ตามหลักของภาษาไทยคำไหนที่อ่านแบบเรียงพยางค์ก็ต้องอ่านเรียงพยางค์นั่นเองนะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างคำแรกเช่นคำว่าสมาคมนะคะคำที่สองคำว่าบุตรยานั่นเองนี่คือวิธีการอ่านแบบเรียงพยางค์นะคะต่อไปนอกเหนือจากอ่านแบบเรียงพยางค์แล้วนะคะการอ่านตามอักขระวิธีจะต้องอ่านออกเสียงตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยเช่นอะไรอีกบ้างอ่านออกเสียงคำบาลีสันสกฤตนะคะคำบาลีสันสกฤตก็จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะเช่นคำว่าคำแรกอ่านว่าอะไรคะบางคนอาจจะอ่านว่าเมรุหรือเมรุใช่ไหมคะแต่จริงๆคำนี้ต้องอ่านว่าเมนคำที่สองเมรุมาตรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คืออ่านตามลักษณะของคำภาษานั้นนั่นเองเช่นเวลาที่เราอ่านคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การ

านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรือตามความนิยมนะคะเช่นการอ่านตัวย่อเราจะเจอกันบ่อยมากเมื่อสักครู่จากกิจกรรมแถบนี้มีเสียงก็มีย่ออยู่ในบางกลุ่มนะคะเวลาที่เราเจอตัวย่อหรืออักษรย่อเวลาที่เราอ่านเราจะต้องอ่านอย่างไรคะนักเรียนคิดว่าค่ะการอ่านตัวย่อนะคะเวลาที่นักเรียนเจอตัวย่อนะคะเราก็ควรที่จะอ่านคำเต็มของคำที่ถูกย่อนั้นไว้นะคะเช่นตัวอย่างนะคะสทประกาศให้รอเรือจุดนะคะหยุด3วันอันนี้เวลาอ่านเราจะไม่อ่านแบบนี้นะคะเราจะต้องอ่านแบบเต็มนะคะอ่านว่ากระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนหยุด3วันค่ะนอกจากอักษรย่อแล้วนะคะก็จะต้องมีการอ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆตัวเลขก็มีหลากหลายที่เวลาอ่านเราจะต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะเช่นการอ่านอะไรบ้างตัวเลขเช่นเวลาที่เราเจอตัวเลขนะคะตัวเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปถ้าเลขตำแหน่งท้ายเป็นเลข1ให้ออกเสียงว่าเอ็ดนะคะเช่นคำว่า11นะคะก็จะเขียนด้วยเลข1 2ตัวอ่าน11นะคะหรือไม่ก็101เนี่ยเราจะไม่อ่านว่า101เราจะอ่านว่า101นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนะคะตัวเลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบจำนวนเต็มนะคะตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวค่ะเช่นอะไรบ้างเช่น 1.234 เลขนะคะให้อ่านว่าอย่างไรอ่านว่า 1.234นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่2ที่มีเลข5เลข9แล้วก็จุด012เนี่ยอ่านว่า 59.012 นั่นเองนะคะหน้าจุดอ่านแบบจำนวนเต็มไม่ว่าจะเป็นจำนวนหลัก10หลักร้อยหลักพันนะคะหลังจุดอ่านแบบเรียงตัวอันนี้ก็คือนักเรียนน่าจะเคยผ่านมาแล้วเพราะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะต่อไปการอ่านตัวเลขบอกเวลานะคะเวลาที่เราเจอตัวเลขบอกเวลาเช่นตัวเลข2เลข3จุดแล้วก็เลข2เลข5แล้วก็ตัวนอหนูจุดเวลาเราเจอแบบนี้อ่านว่าอย่างไร23นาฬิกา25นาทีนะคะเราจะไม่อ่านว่า 23.25 นแบบนี้นะคะไม่อ่านแบบนี้ต่อไปค่ะค่ะบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักขึ้นไปนะคะก็คือหลักการอ่านบ้านเลขที่นะคะหลักการอ่านบ้านเลขที่ถ้าบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักขึ้นไปให้อ่านแบบจำนวนเต็มถ้ามี3หลักขึ้นไปอ่านแบบเรียงตัวนะคะหรือจำนวนเต็มก็ได้แต่ตัวหลังเครื่องหมายทับหลังเครื่องหมายทับอ่านแบบเรียงตัวนั่นเองนะคะค่ะการอ่านบ้านเลขที่นะคะเช่นบ้านเลขที่26/392นะคะให้อ่านว่าบ้านเลขที่26/392ค่ะส่วนตัวอย่างที่2นะคะให้อ่านว่าบ้านเลขที่653/21นั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วการอ่านเครื่องหมายไปยาน้อยนะคะเครื่องหมายไปยาน้อยนี่เราจะเจอเป็นประจำเวลาเราอ่านหนังสือที่มีการยกตัวอย่างใช่ไหมคะเวลาเจอเครื่องหมายไปยาน้อยนะคะในการอ่านคำเต็มของไปยาน้อยที่เขียนเครื่องหมายคำไปยาน้อยนั่นเองนะคะเช่นคำว่ากรุงเทพเราจะเห็นว่าจะมีคำว่ากรุงเทพแล้วมีเครื่องหมายไปยาน้อยหลังกรุงเทพเวลาที่เราอ่านเราจะไม่อ่านว่ากรุงเทพอย่างเดียวหรือกรุงเทพไปยาน้อยเราจะอ่านแบบเต็มก็คือกรุงเทพมหานครเช่นประจวบที่เราเห็นบ่อยๆนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนาะชื่อจังหวัดนี้ยาวเราจะเขียนด้วยประจวบแล้วก็เครื่องหมายไปยาน้อยก็คือเวลาอ่านจะอ่านว่าประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีเครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะเครื่องหมายไปยันใหญ่นี้เวลาอ่านนะคะข้อความที่เขียนเครื่องหมายไปยันใหญ่ไว้ท้ายข้อความให้อ่านเครื่องหมายนี้ว่าละ

หรือว่าอ่านว่าและอื่นๆนะคะส่วนเครื่องหมายไปยันใหญ่อยู่ตรงกลางข้อความให้อ่านว่าละถึงต้องด้วยนะคะเช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็เครื่องหมายไปยันใหญ่ขอโทษค่ะไปยันใหญ่นะคะเวลาอ่านสิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าละหรือไม่ก็อ่านว่าและอื่นๆนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ลงในใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะก็คือให้นักเรียนสรุปจากที่คุณครูได้อภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนไม่เกิน10นาทีในการบันทึกค่ะในใบกิจกรรมจะเห็นได้ว่ามี4กรอบข้อความนะคะนักเรียนสามารถดัดแปลงกรอบข้อความนี้ได้หมดเลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังถึงหลักการของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเพื่ออ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องนั้นสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลุ่มที่5เป็นผู้นำเสนอความรู้นี้นะคะใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะ
1: อ
0: ่
1: านออกเสียงงานเขียนโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีน้ำเสียงจังหวะเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านค่ะ
2: อ่านตามอักษรวิธีของภาษาไทยค่ะ1นะคะอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องค่ะ2อ่านออกเสียงอักษรนำค่ะ3การอ่านออกเสียงแบบเรียงพยางค์ค่ะ4การอ่านออกเสียงคำบาลีและสันสกฤตค่ะ
3: อ่านตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยนะคะมีการอ่านตัวย่ออ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆค่ะแล้วก็การอ่านบ้านเลขที่จุดทศนิยมตัวเลขบอกเวลาเครื่องหมายไปยันน้อยและเครื่องหมายไปยันใหญ่ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็สรุปความรู้ได้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเวลาอ่านอะไรก็อ่านให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตามอักขรวิธีของภาษาไทยนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะฝึกออกเสียงร้อยแก้วนะคะโดยให้นักเรียนเว้นวรรคบทอ่านก่อนนะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะ2ให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะ3ให้

ียนแต่ละคู่นะคะประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของเพื่อนนะคะซึ่งกันและกันว่าหลักขอโทษค่ะว่าเวลาที่เพื่อนอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรควรพัฒนาจุดใดก็ให้นักเรียนแต่ละคู่บอกกับเพื่อนของคู่เรานะคะค่ะโดยจะมีบทอ่านด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะบทอ่านแรกก็จะเป็นบทอ่านเกี่ยวกับกรมการค้าภายในเผยปีนี้ปีทองผลไม้ไทยราคาขายดีทั่วหน้านะคะค่ะแล้วก็อีก1บทความนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักการอ่านนะคะซึ่งบทประพันธ์ทั้ง2บทนี้แต่ละกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะบางกลุ่มก็ได้เรื่องที่1บางกลุ่มก็ได้เรื่องที่2นะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนฝึกเว้นวรรคตอนแล้วฝึกอ่านออกเสียงให้คู่ของเราที่อยู่ในกลุ่มนะคะให้เพื่อนฟังแล้วก็ประเมินการอ่านของเพื่อนนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนฝึกนะคะไม่เกิน10นาทีค่ะ

0: จากว่าลบ28ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้784เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3นะคะใครถูกต้องตรวจถูกลงไปเลยนะคะถ้าคนไหนที่มีแก้ไขให้เรียบร้อยเลยค่ะ3ข้อแรกใครถูกหมดคะมีไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาลองดูในข้อที่4กันนะคะนักเรียนปลายทางค่ะในข้อที่4นะคะจงหารากที่2ของ2025กลุ่มของนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 45ครับ
0: คำตอบเดียวไหมคะ
1: ลบ45ด้วยครับ
0: ถูกต้องค่ะต้องมีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบนะคะในปลายทางอย่าลืมนะคะข้อนี้เราก็จะได้ว่านะคะ45และลบ45นั่นเองค่ะข้อที่4ถูกต้องตรวจเครื่องหมายถูกค่ะข้อที่5จงหากลที่2ของ625นั่นเองคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณขอถามก่อนว่าข้อที่5ของเราจะมีคำตอบกี่คำตอบคะ
2: คำตอบเด
0: ียวถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าคุณครูถามหารากที่2ที่เป็นบวกใช่ไหมคะดังนั้นมีเพียงแค่คำตอบเดียวเก่งมากค่ะข้อที่5และคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะ
3: 25ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะนะคะเรียนค่ะเราสามารถแยกตัวประกอบของ625ได้เป็น5คูณด้วย5คูณด้วย5คูณด้วย5ทั้งครึ่งมี5ทั้งหมด4จำนวนนั่นเองค่ะนะคะและเมื่อเราจับคู่แล้วนะคะเราก็จะได้ค่ะว่ามีคนถูกหมดอยู่นะคะเหลืออีก1ข้อสุดท้ายข้อที่6ของเรานะคะข้อที่6เดี๋ยวขออาสา1คนกลุ่มไหนคะช่วยคุณครูตอบขอบคุณค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะข้อที่5ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยในข้อที่6กันนะคะข้อที่6ของเราจะได้กี่คำตอบคะคำตอบเดียวซึ่งคำตอบมันต้องเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะมาเฉลยข้อที่6กันเลยค่ะค่ะข้อที่6ค่ะเรียนค่ะเรียนแยกตัวประกอบของ2601ได้เป็นจำนวนอะไรคูณกันบ้างคะ
4: 3คูณ3คูณ17คูณ17ครับ
0: ถูกต้องค่ะและคำตอบของเราล่ะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะ
4: ลบ51ครับ
0: ถูกต้องค่ะตรงไหมคะนะคะเก่งมากค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะลบกลที่2ของ2601นะคะก็จะเท่ากับลบกลที่2ของ3คูณด้วย3คูณด้วย17คูณด้วย17นั่นเองค่ะนะคะและเมื่อเราจับคู่นะคะที่เหมือนกันนะคะเราก็จะได้เป็นลบกลที่2ของในวงเล็บ3คูณด้วย17ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็นลบในวงเล็บ3คูณด้วย17นะคะซึ่ง3คูณด้วย17นะคะเราก็สามารถหาคำตอบได้ก็คือ51ดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าเป็นลบ51ถูกต้องค่ะนะคะดังนั้นลบกลที่2ของ2601จะเท่ากับลบ51ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ6ข้อใครถูกหมดยกมือขึ้นค่ะโอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะกลุ่มไหนไม่เรียบร้อยเขียนให้เรียบร้อยนะคะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนคงทําแบบฝึกหัดถูกต้องตามหัวข้อเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวสําหรับแบบฝึกหัดที่7นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ฝึกฝนเป็นการบ้านนะคะสําหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถนําแบบฝึกหัดที่7ไปฝึกฝนในเรื่องของการหารากที่2นะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและในประธานสามารถดาวน์โหลด

0: เอกสารนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะการหารากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0นะคะเราสามารถอาศัยการแยกตัวประกอบของจำนวนมาช่วยในการพิจารณาว่าจำนวนใดที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนที่ต้องการหารากที่2ค่ะและในการหารากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รากนะคะซึ่งก็คือรากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบค่ะค่ะซึ่งความแตกต่างระหว่างรากที่2และกลนที่2นะคะก็คือรากที่2นะคะของจำนวนจริงบวกใดๆจะมี2รากนะคะก็คือรากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบนั่นเองค่ะในปลายทางค่ะแต่สำหรับกลนที่2นะคะจะมีเพียงคำตอบเดียวนั่นก็คือรากที่2ที่เป็นบวกนั่นเองนี่คือความแตกต่างนะคะค่ะซึ่งสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของบัตรของกลนที่2นั่นเองค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่8สมบัติของกลที่2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้แหละน่าจะรับความรู้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วนะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในช่วงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: autumn is a good time for that because the weather is colder and it's too hot, not too cold for a day outside.
1: Yeah, here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
0: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
1: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
0: I am going on a ski trip with my brother and sister.
1: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during the holidays since it doesn't snow where my parents live.
0: I guess it won't be a white Christmas for you then.
1: No, it's not. But you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
0: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
1: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
0: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกว่าถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกัน

มีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: มชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี
0: ่ยและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โหว้าวไฟป่าน
0: ี่ค คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่อง

0: ที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลกับการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกับเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอาพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างใน

0: A skill that has been earned through training. Before the bell rings to signal the start of the fight, every boxer performs the Wai Kru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. This building and this area and this atmosphere is so cool, yeah.
0: From the past to the future, Ratchadamnern continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because as a ways progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: to learn.
1: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye bye.
0: Bye.
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตร20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
1: ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรศาสนาทุกศาสนาให้จัดกิจกรรมตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนาพร้อมกับเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยร่วมกันทำความดีเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญประโยชน์และประกอบศาสนกิจถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: กระทรวงมหาดไทยกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธี

0: ทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตมวาน15วันปันนรสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนในวาระได้แก่วาระครบ7วันสตมวานในวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันปันนรสัมมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสัมมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสตมวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: และวันนี้นะคะทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันณวัดท่าหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพส่วนที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อพระกุศลมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวสระบุรีเข้าร่วมณวัดมงคลชัยพัฒนาปิดท้ายกันที่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: สมาคมภริยาอัยการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคุณเกศรกล่าวว่าสมาคมภริยาอัยการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถครั้งทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงแผ่พระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย สิ่งเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวอัยการและประสบการณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบรรยากาศทั่วไปภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติทั้งนี้ค่ะประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2: พระองค์ท่านเป็นกันเองนะครับเมตตาเลยกับทุก

0: ที่ชุมชนนำมาถวายแล้วเราก็ถวายให้พระองค์ท่านซึ่งยังความปรับปลื้มปิติยินดีมายังกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจำภาพนั้นได้ไม่รู้ลืมนะครับ
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสภากาชาดไทยจัดโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสามารถเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้รวมทั้งบริจาคได้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานรัฐจัดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสตูลเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งในงานมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนประชาชนชาวสตูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกประเภทในจังหวัดสตูลเฉลี่ยประมาณ500ยูนิตต่อเดือนขณะที่การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณ100ถึง330ยูนิตต่อเดือนเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ

คะได้เดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมร่วมประชุมในเวทีอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะพร้อมกับมีการพบปะกับภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนโดยนายกรัฐ

0: มนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแสดงถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรมลิเวียร่าก่อนเตรียมทำภารกิจสำคัญพบปะกับเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมพบปะภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนซึ่งไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันโครงการความร่วมมือกันก่อนที่ในช่วงค่ำค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมณโรงละครที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย
1: ท่านี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือร่างปฏิญญาคาซานคริสต์ศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
0: ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมและสุดท้ายคือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัสเซียปี2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
1: นางสาวลลิดาเพริวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป
0: รัฐบาลเดินหน้าในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 หวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้นประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคตรัฐบาลจึงเห็นชอบเดินหน้ายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA สู่ฉบับใหม่ที่เรียกว่า ACFTA 3.0 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปสำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคโดยครอบคลุมทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญของ ACFTA 3.0 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีเพิ่มเติมหรื

0: การเปิดตลาดใหม่แต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้ทันสมัยเพื่อทลายกำแพงอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: พิธีศาลยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะ
0: ACFTA 3.0 ยังให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่การแข่งขันไม่ได้วัดเพียงแค่เรื่องภาษีอีกต่อไปแต่หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ACFTA 3.0 อาจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึน

0: มากแต่เพื่อนของอายบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
1: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
1: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
3: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
7: โ
3: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระหัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ดหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่เรานำหลักแนวคิดเชิงคำนวณนะคะมาฝึกทักษะในการแก้ปัญหานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยกิจกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมีชื่อเรื่องว่านะคะอีโมชันหันษามาออกท่ากันนะคะรู้จักไหมอีโมชันอะรู้จักอีโมชันไหมอีโมชันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรที่เราใช้กันในโทรศัพท์ตอนที่เราแชทกับเพื่อนใช่ไหมนะคะจะมีทั้งอะไรเป็นไอคอนรูปแบบต่างๆเนาะมีทั้งหน้ายิ้มหน้าบึ้งใช่ไหมคะอากาศร้อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะวันนี้นี่แหละเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะอีโมชันหันษามาออกท่ากันนะคะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่2 ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะวันนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่ทำไมร่วมมือกันนะคะในการทำกิจกรรมนักเรียนครูจะดูด้วยนะว่ากลุ่มไหนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูคำถามทบทวนจากกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราทำอะไรเล่าให้ครูฟังคร่าวๆสิทำอะไรคะ
3: สายพ
2: ัน
3: ปลา
2: ออกแบบสายพันปลาใช่ไหมนะคะแล้วก็ทำไมคะให้ไปสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจใช่ไหมโดยการอะไรเราออกแบบอัลกอริทึมใช่ไหมนะแล้วก็เอาไปสื่อสารให้เพื่อนฟังนะคะเขาบอกว่านะคะจากคำถามนะนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมที่3เรื่องปอปาของฉันนะคะขั้นตอนใดเป็นการพิจารณารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรมเพราะเหตุใดแนวคิดเชิงคำนวณมีทั้งหมดกี่ข
3: ้
2: อ4ข้อใช่ไหมคะเขาถามนะว่าการพิจารณารูปแบบการคิดเชิงนามธรรมนะคะขั้นตอนใดคะที่เอามาใช้ปรึกษากันได้ในกลุ่มปรึกษากันได้ระลึกความหลังก่อนเราทำอะไรไปบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะปรึกษากันได้เลยค่ะคุยกันก่อนคุยกันก่อนไล่ลำดับเหตุการณ์ซิครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปบ้างแต่เรามีการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณทั้ง4ข้อถูกต้องไหมคะมาใช้ในกิจกรรม

0: ได้ไหมกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนต่อยกมือได้เลยนะคะยกมือได้เลยนะกลุ่มที่3ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่3นะปรบมือเพื่อนก่อนนี่ให้กำลังใจให้กำลังใจ
1: พิจารณาสายพันธุ์ปลาแล้วก็ความสำคัญของปลาชนิดนั้นครับ
0: ครั้งที่แล้วนะคะการพิจารณาสายพันธุ์ปลาของเรามีทั้งหมดกี่สายพันธุ์3มีพันธุ์ที่ชื่อว่าอะไรบ้างพันธุ์ A ตอบดังๆเลยตอบดังๆพันธุ์ B พันธุ์ C มีทั้งหมด3สายพันธุ์ถูกต้องไหมคะเราใช้อะไรการพิจารณารูปแบบถูกต้องไหมได้ลักษณะสำคัญอะไรบ้างฮะอะไรบ้างคะตอบดังๆได้เลยเพื่อนบอกครีบลำตัวอะไรอีกคะ
2: ตา
0: ปากหางหลักๆคือมีอยู่แค่นี้ถูกต้องไหมนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะการคิดเชิงนามธรรมเมื่อกี้นี้ก็คืออะไรการที่เราตัดส่วนที่ทำไมคะไม่จำเป็นออกถูกต้องไหมเหลือแต่สิ่งที่ทำไมสำคัญหรือจำเป็นเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะคะเขาบอกว่าจากการที่ได้พิจารณาส่วนประกอบของปลา3สายพันธุ์พบว่าทำไมคะปลาทั้ง3นะคะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนั่นก็คืออะไรปากตาหางครีบลำตัวนะคะเหมือนที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเป็นการเอาแนวคิดเชิงคำนวณ2ข้อมาใช้ถูกต้องไหมนั่นก็คือการพิจารณารูปแบบนะพอพิจารณารูปแบบเสร็จแล้วทำไมดูเฉพาะส่วนที่สำคัญนะคะนั่นก็คืออะไรปากตาหางครีบลำตัวนะคะโอเคพอจำได้ไหมจำได้นะเรื่องนี้นักเรียนต้องมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าทำไมมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไหมบางทีเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะต้องผ่านกิจกรรมนะคะเอาต่อมาคำถามต่อมานะในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะการสื่อสารอัลกอริทึมพันปลาของตัวเองให้เพื่อนกลุ่มอื่นสามารถเขียนภาพร่างได้ถูกต้องและชัดเจนนั้นมีความสำคัญหรือไม่เพราะเหตุใดเรามีการนั่งสลับกันใช่ไหมครั้งที่แล้วใช่ไหมคะพอเราออกแบบอัลกอริทึมของกลุ่มเสร็จทำไมตัวแทนคนหนึ่งที่จะไปสื่อสารอัลกอริทึมก็ทำไมนั่งสลับที่กันแล้วก็ไปสื่อสารให้กลุ่มนั้นๆฟังเป็นยังไงบ้างมีความสำคัญไหมขั้นตอนนี้สำคัญไหมคะตอบพร้อมๆกันสำคัญไหม
2: สำค
0: ัญนะคะเพราะว่ากิจกรรมจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้เลยถ้าทำไมคะขั้นตอนนี้ทำไมไม่มีหรือทำไมคะมีความผิดพลาดถูกต้องไหมมีความสำคัญหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะมีความสำคัญมากนะคะในขั้นตอนนี้นะเนื่องจากทำไมคะอัลกอริทึมที่ออกแบบนั้นนะคะบางกลุ่มทำไมครั้งที่แล้วมีปัญหาอะไรเอ่ยบางทีเราไม่ได้ออกแบบผิดหรอกเพื่อนก็สามารถอะไรคะเพื่อนก็สามารถวาดตามที่เราบอกได้แต่ใช้เวลานานไหมนานใช่ไหมบางทีก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ต่างจากอะไรต้นฉบับเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าทำไมคะถ้าสมมติว่าเราสื่อสารไม่ดีนักเรียนนะคะอัลกอริทึมที่ออกแบบนั้นจะไม่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนบุคคลอื่นจะไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้อันนี้จะไม่ใช่เฉพาะการวาดพันธุ์ปลานะทุกๆปัญหาเลยสมมติว่าถ้านักเรียนบอกเส้นทางการไปเยี่ยมบ้านของครูนะคะแต่นักเรียนบอกไม่ชัดเจนลงรายละเอียดไม่ทำไมคะไม่ได้บอกรายละเอียดที่สำคัญถูกต้องไหมนะคะไม่ได้บอกเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยนะทำไมครูไปถูกไหมไม่ถูกนะคะเดี๋ยวนี้อาศัยพึ่ง GPS อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องนักเรียนก็ต้องสื่อสารให้ครูรู้ด้วยถูกต้องไหมต่อมาอันนี้ช่วยกันตอบนะในกลุ่มช่วยกันคิดนะคะเพราะว่าเราผ่านกิจกรรมมาแล้วในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ นั้นขั้นตอนใดสำคัญที่สุดขั้นตอนใดสำคัญที่สุดปรึกษากันเลยป ึกษากันเลยกิจกรรมครั้งที่แล้วอ่ะกิจกรรมครั้งที่แล้วขั้นตอนใดสำคัญที่สุดนะคะปรึกษากันได้นะคะครูอยากให้นักเรียนคุยกันนะปรึกษากันนะคะ

0: เป็นตัวแทนตอบเดี๋ยวครูตอบเสริมให้จะให้ตอบกลุ่มเลยคงทำไมใช้เวลานานไหมใช้เวลานานอากลุ่มที่6นะคะอากลุ่มที่6นะคะ
1: สำคัญทุกขั้นตอนค่ะ
0: ไหนลองยกตัวอย่างมาสักข้อหนึ่งสิลูก
1: คือการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยค่ะเลือกใช้ความเลือกใช้การเลือกใช้แนวคิดเชื่อคำนวณแต่ละขั้นตอนกับปัญหาแต่ละปัญหาค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครูก็คิดเหมือนกับเพื่อนนะว่าสำคัญทุกขั้นตอนแต่ว่าทำไมคะมันขึ้นอยู่กับอะไรปัญหาที่เราจะต้องแก้ถูกต้องไหมนะคะบางปัญหาอาจจะต้องใช้หลักการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะในข้อที่1ถูกต้องไหมคะแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยหรือทำไมคะบางปัญหาอาจจะต้องใช้หลักการของอะไรการออกแบบอัลกอริทึมที่ทำไมมากหน่อยเหมือนครั้งที่แล้วเนี้ยนะคะข้อสำคัญเลยที่สำคัญมากที่สุดนะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเลยนะทุกข้อมากที่สุดเลยคืออะไรคะการออกแบบอัลกอริทึมเพราะว่าเราต้องไปสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจถูกต้องไหมนะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นคำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนสามารถโจทย์บันทึกนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะโจทย์บันทึกลงไปได้เลยนะคะในใบกิจกรรมหรือว่าในสมุดของนักเรียนนะคะเขาบอกว่าทุกขั้นตอนสำคัญหมดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนำมาปรับใช้ให้อยู่กับปัญหาซ้อนนะคะในขั้นตอนไหนนะนักเรียนนะหรือทำไมคะบางปัญหาเนี่ยนักเรียนอาจจะใช้แบบการออกแบบอัลกอริทึมนะคะหรือขั้นตอนวิธีเนื่องจากทำไมคะหากผู้ออกแบบอัลกอริทึมออกแบบไม่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนบุคคลอื่นๆก็จะไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้นะคะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมบางกลุ่มก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะอัลกอริทึมนะเราเองนะคะในฐานะผู้เป็นอะไรคนออกแบบอัลกอริทึมเราก็ต้องพูดจาให้ทำไมฉะฉานด้วยต้องพูดจาให้ฉะฉานชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นการฝึกพูดด้วยครั้งที่แล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นคำถามทบทวนนะทีนี้วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมเลยนะคะกิจกรรมที่4นะคะวันนี้นะเป็นเรื่องอีโมชันหันษามาออกท่ากันนะคะนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนปลายทางนะนักเรียนใช้ใบความรู้เก่ามาประกอบได้นะคะทีนี้นักเรียนดูก่อนนะนักเรียนจะเห็นว่าครูให้เขียนสมาชิกกลุ่มใช่ไหมคะครูให้เขียนสมาชิกกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่มากกว่าที่ครูออกแบบไว้นะนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปฟังให้ดีนะคะเวลานักเรียนบันทึกใบกิจกรรมบันทึกแผ่นเดียวได้แต่ทำไมคะแต่ละข้อต้องทำไมช่วยกันเพราะว่าครูแจกใบกิจกรรมให้ครบทุกคนถูกต้องไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพออ่านแล้วต้องแสดงความคิดเห็นร่วมมือกันนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะร่วมมือร่วมใจกันนะคะทีนี้นะคะดูให้ดีนะใบกิจกรรมของเราพลิกดูหน้าหลังมีไหมเพราะว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะนะคะครบนะคะโอเคนะครบนะคะมีใครมีปัญหาไหมไม่มีนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำชี้แจงดูพร้อมกันนะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบท่าทางจากภาพอีโมชันที่กำหนดนะคะโดยให้นำภาพอีโมชันมาเรียงต่อกันแล้วทำท่าทางให้ครบตามภาพอีโมชันที่เรียงไว้เห็นภาพอีโมชันไหมเห็นภาพอีโมชันไหมคะเห็นนะนะคะภาพอีโมชันนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันแรกเลยคืออะไรปรบมือนะนะคะเอาทำตามการปรบมือนะปรบมืออันที่สองคืออะไรโบกมือนะไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่ฝ่ามือไปชนกันนะนะคะโบกมืออย่างนี้นะโบกมือนะคะจดสิจดลงไปเลยจดลงไปเลยต่อมาทำไมคะหงายมือระดับไหล นะคะหงายมือระดับไหล่ทำสิไหนลองทำสิหงายมือระดับไหล่ทำยังไงปลายทางทำด้วยนะคะหงายมือระดับไหล่ทำยังไงคะทำตามให้ถูกนะเดี๋ยวครูมีดนตรีนะคะต่อมาเฉียงมือสองข้างทำยังไงลองดูสิอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเฉียงมือสองข้างแบบนี้ไหมเออนะคะเอาต่อมาทำไมคะไม่ต้องกระโดดนะดูแค่ชูมือนะอันนี้เป็นแทนสัญลักษณ์เฉยๆนะเดี๋ยวบางคนกระโดดลอยจากโต๊ะเลยนะคะชูมือชูมือสิเออชูมือเมื่อกี้ไปเล่นกีฬามาเปล่าฮะชูมืออย่างนี้เดี๋ยวขอตัวแทนให้ออกมาสาธิตท่าทางนะให้เพื่อนปลายทางได้ดูเป็นการทบทวนเป็นการทบทวนเพื่อนในห้องก็ต้องทำตามด้วยนะคะต้นทางก็ทำตามด้วยนะขอตัวแทนหนึ่งคนใครผู้กล้าบางคนมองมาเลยมาเลยมาเลยตบมือเพื่อนหน่อยเร็วน่ารักมากมาเดี๋ยวครูบอกนะอีโมชั่นแรกนะคะอีโมชั่นแรกนะปรบมือทำยังไงปรบมือปรบมือนะคะต่อมาอีโมชั่นที่สองโบกมือโบกมือในห้องทำด้วยนะถ้าใครไม่ทำเดี๋ยวครูให้ออกมาทำหน้าห้องเห็นไหมบกสะบัดกันใหญ่เลยทีนี้นะคะต่อมาคืออะไรคะหงายมือระดับไหล่ทำยังไงข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้หงายมือระดับไหล่ต่อมาคืออะไรคะเฉียงมือสองข้างทำยังไงลูกเฉียงมือสองข้างระวังนะไปทิ่มจมูกเพื่อนนะต่อมาชูมือชูมือทำยังไงชูมือชูมือนะคะโอเคทำได้ไหมต้นทางทำได้ปลายทางก็ทำได้เชื่อว่าปลายทางเขาน่าจะสนุกกว่าเราด้วยเพราะว่าทำไมพื้นที่เขาน่าจะกว้างนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าอีโมชั่นไหนทำท่าอย่างไรนะคะฟังให้ดีนะเดี๋ยวให้นักเรียนพิจารณาอีโมชั่นต่อไปนี้นะคะแล้วเต้นตามเดี๋ยวครูจะมีเสียงดนตรีให้ฟังด้วยนะเปิดเสียงดนตรีก่อนเต้นตามเลยเต้นตามเลยลองดูสิ

ดูของเราก็ได้นะทันไหมทันไหมเอามือขึ้นมาชัดๆเร็วๆอะเดี๋ยวกลุ่มไหนไม่ทำเดี๋ยวให้ออกมาสาธิตด้านนอกเออฮะได้ไหม

พอทำได้ไหมอ่ะทีนี้พอให้นักเรียนทำโดยที่ทำไมคะไม่ให้มองเลยอ่ะจำได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยจำได้ไหมคะอ่ะทำอีกรอบนึงจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างจำได้ไหมคะบางคนบอกจำได้แต่นักเรียนอาจจะจำได้ไม่ทั้งหมดถูกต้องไหมคะเมื่อกี้นี้อิโมชันหลายบรรทัดไหมนักเรียนหลายบรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมตินะถ้านักเรียนจะต้องไปสอนคนอื่นนักเรียนหรือไปสื่อสารให้คนอื่นสมมติตอนนี้เดี๋ยวจะถึงช่วงกีฬาสีถูกต้องไหมนะคะนักเรียนจะต้องสอนอิโมชันนี้ให้น้องนะคะม.1 นะคะทำถูกไหมเต้นจบเพลงไหมเนี่ยได้2ท่าแล้วจบเพลงแล้วเพราะว่าจำไม่ได้ถูกต้องไหมนะคะครูก็คิดว่ามันเยอะเหมือนกันมันจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำไมคะเราจึงต้องทำไมคะใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะในการทำไมคะทำให้มันง่ายขึ้นถูกต้อง

าสมมติว่าเมื่อกี้นี้ครูมีโมชั่นให้นักเรียน1ชุดแล้วให้นักเรียนเนี่ยจดจำไปทำไมคะสอนน้องหรือสอนคนอื่นนักเรียนอาจจะมีปัญหาคืออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้นะคะเราจะทำให้มันง่ายขึ้นนะโดยการที่ทำไมคะจากอีโมชั่นข้อที่1ฟังให้ดีนะจากอีโมชั่นข้อที่1เมื่อกี้นี้เมื่อที่เราทำท่าทางเมื่อกี้เนี่ยนะให้นักเรียนพิจารณาว่ามีรูปแบบที่เหมือนกันกี่รูปแบบอะไรบ้างนะในการพิจารณารูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะข้อที่3ออกแบบและเขียนอัลกอริทึมของท่าทางแล้วจัดรูปแบบของอัลกอริทึมที่ทำงานซ้ำกันนะมันจะมีบางช่วงที่ซ้ำกันใช่ไหมมีหรือเปล่าแหละไม่รู้แหละลองไปพิจารณาดูนะคะอัลกอริทึมที่ทำงานซ้ำกันนะคะให้ทำไมเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายคูณหรือกากบาทแทนการซ้ำนะโดยมีนะคะตัวเลขระบุจำนวนรอบนะคะเช่นนะคะเห็นไหมคูณ2หมายถึงอะไรซ้ำหมายถึงซ้ำ2รอบถูกต้องไหมคะคูณ3หมายถึงทำซ้ำ3รอบนะคะให้นักเรียนออกแบบแบบนี้นะคะให้เครื่องหมายคูณนะคะให้วางไว้หน้าท่าทางที่ต้องการทำซ้ำถ้าไม่มีเครื่องหมายคูณนะคะวางไว้หน้าท่าทางใดหมายถึงทำงานกี่รอบรอบเดียวโอเคไหมเคยดูวันนี้ไหมสมุดเพลงอ่ะที่เวลาแบบถึงท่อนฮุกท่อนที่ต้องไปซ้ำเข้าใจไหมคะเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นดอกจันอยู่คล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันนะคะโอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนทำได้เลยค่ะนะคะเริ่มทำกิจกรรมเลยอย่างที่ครูบอกคืออะไรนักเรียนได้ใบกิจกรรมทุกคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วยกันคิดระดมความคิดนะคะเสร็จแล้วพูดคุยกันด้วยนะว่าเราจะทำไมทำกิจกรรมในข้อ2และข้อ3อย่างไรนะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางด้วยนะคะครูอยากให้เกิดกิจกรรมกลุ่มนะนะคะเพราะฉะนั้นทำไมช่วยกันทำแล้วบันทึกผลลงไปในใบเดียวพอนะคะโอเคไหมคะโอเคนะ

นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะโชว์ผลงานของแต่ละกลุ่มนะคะให้เพื่อนปลายทางได้ดูว่าเราทำกิจกรรมจากโจทย์ปัญหาอีโมชันใช่ไหมนะคะเราได้ออกแบบท่าทางออกมาเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวครูขึ้นโชว์ผลงานตัวอย่างให้เพื่อนๆไปทางได้ดูนะคะ

0: เราก็ได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วโชว์ผลงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพี่ปาร่วมกันจากที่เราทำกิจกรรมนะคะทีนี้นักเรียนดูที่สไลด์เลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะเมื่อกี้นี้ขอชื่นชมเลยนะคะงานออกมาเรียบร้อยนะคะทุกคนทำไมออกแบบท่าทางอีโมชั่นได้ทำไมกระชับสวยงามมากจดจำได้ด้วยทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายรูปแบบของท่าทางอีโมชันว่านักเรียนสามารถนะคะทำท่าทางตามได้หรือไม่เพราะอะไรแตกต่างกันไหมจากตอนแรกแตกต่างกันไหมคะจากตอนแรกแตกต่างไหมถ้าสมมุติว่าครูเอาอีโมชันจากตอนแรกมาให้เลยอะนะคะเราให้นักเรียนบอกว่านักเรียนจำแล้วไปสอนน้องทำได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้อาจจะทำไมอาจลืมใช่ไหมคะอาจจะลืมไปบ้างนะแต่พอทำไมใช้หลักแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้แล้วจำได้ดีขึ้นไหมคะจำได้ดีขึ้นไหมจำได้ดีขึ้นนะคะโอเคอ่ะทีนี้ขอตัวอย่างนะคะขอตัวอย่างนะสักหนึ่งคนอภิปรายให้ครูฟังหน่อยนะคะเอาในกรณีที่สมมุติว่าเรายังไม่ได้ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
2: ลืมท่าทางในบางช่องครับเนื่องจากอีโมชันมีหลากหลายท่าทางครับและใช้เวลาจดจำน้อย
0: ต่อมานะเมื่อกี้นี้เราอภิปรายกันแล้วนะนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายรูปแบบของท่าทางอีโมชันเมื่อกี้นี้เพื่อนตอบไปแล้วเนาะนะคะ

0: ต่อมานักเรียนนำแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหาในการสื่อสารท่าเต้นอย่างไรนะคะมันดีขึ้นแหละแต่ว่ามาสื่อสารช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไรอ่ะโอเค
1: ช่วยให้ออกแบบการและการสื่อสารท่าเต้นโดยแบ่งท่าเต้นเป็นส่วนๆครับแล้วก็ใช้รูปแบบที่จำได้ง่ายครับลดความซับซ้อนของท่าเต้นครับและจัดวางลำดับขั้นตอนครับได้ชัดเจนครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะสรุปแล้วดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นทุกกลุ่มว่าไงดีขึ้นไหมคะใช้ในการแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นนะนะคะโอเคอันนี้ครูสรุปจากคำพูดเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะให้เพื่อนไปทางให้ดูนะคะก็คืออะไรคะใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการสื่อสารท่าเต้นนะคะมีประสิทธิภาพขึ้นโดยแบ่งท่าเต้นเป็นส่วนๆถูกต้องไหมจากการอะไรพิจารณารูปแบบใช่ไหมคะในข้อที่สองจำได้ไหมในข้อที่สองพิจารณารูปแบบนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบที่ทำไมจดจำง่ายโดยการใส่อะไรลงไปเครื่องหมายอะไรคะคูณใช่ไหมคูณ2คูณ3ใช่ไหมคะเป็นการลดความซับซ้อนของท่าเต้นนะคะวางลำดับการเรียนรู้ที่ชัดเจนหรือว่า เขาเรียกว่าวางลำดับขั้นตอนการสื่อสารอัลกอริทึมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคทีนี้คำถามข้อนี้นักเรียนจะต้องนะคะคิดกันทุกคนเลยทีนี้นะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก2คนนะคำถามมีอยู่ว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันย้ำนะปัญหาในชีวิตประจำวันที่นำแนวคิดเชิงคำนวณลักษณะนี้ไปแก้ปัญหาได้คิดของใครของมันไว้นะอะไรบ้างย้ำนะคะย้ำนะปัญหาในชีวิตประจำวันนะไม่เอาราคาผักนะตั้งแต่กิจกรรมแรกมาพูดนะไม่เอาราคาผักไม่เอาปอปาของฉันนะคะไม่เอาอีโมชั่นหันษาเอาชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะทำไมบอกด้วยนะว่าจะมาแก้ปัญหาอย่างไรใครคะตัวแทนคนที่หนึ่งสักสองคนกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเชิญเลยค่ะ
2: ทำการบ้านหลายวิชาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อน 1. งานออกเป็นวิชาต่างๆและแยกเป็นหัวข้อย่อย 2. สร้างลำดับขั้นตอนการทำเช่นเริ่มจากวิชาที่ใช้เวลาน้อยกว่า
0: อันนี้คือตอบจากประสบการณ์จริงเหรอใช่ไหมใช่นะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะคนต่อไปคนต่อไปอีกสักคนหนึ่งใครคะโอเคค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
3: หาเสื้อผ้าไม่เจอในตู้ค่ะหนึ่งก็คือต้องไปดูว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยบ่อยๆอยู่ตรงไหนค่ะสองก็คือแยกประเภทเสื้อผ้าค
0: ่ะควรไหมตามจริงในชีวิตจริงเราควรแยกประเภทเสื้อผ้าไหมคะควรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันใช่ไหมยังมีตัวอย่างอื่นๆนะอีกเยอะเลยเช่นอะไรจัดบ้านได้ไหมถ้าบ้านรกใช่ไหมมีปัญหาเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าของชนิดไหนส่วนไหนเราจะต้องเก็บต้องทิ้งอะไรยังไงบ้างใช่ไหมปัญหาการเดินทางได้ไหมคะได้นะในแต่ละวันเรามีปัญหาในชีวิตประจำวันเยอะไหมนักเรียนเยอะนะคะเราก็สามารถนำอะไรแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ได้นะคะทีนี้มาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อนำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้สามารถออกแบบอัลกอริทึมของท่าเต้นนะคะทำให้สามารถสื่อสารให้เพื่อนสามารถเต้นตามได้นะคะซึ่งสามารถนำแนวคิดไปใช้กับการทำงานหรือการแก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ต้องใช้ครบทุกข้อก็ได้แต่ให้นำมาบ้างนะคะเข้าใจไหมคะลูกนะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปเต้นอีกแล้วนะครั้งหน้าเราก็มาเต้นกันอีกนะคะบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรเต้นหันษามาออกท่ากันนะคล้องจองกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ที่1 นะแนวคิดเชิงคำนวณนำมาทบทวนนะนะคะนำมาทบทวน

0: ต่อมากิจกรรมที่5เรื่องเต้นหันสามาออกท่ากันนะคะซึ่งคุณครูไปทางแล้วก็นักเรียนไปทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้นะคะหรือใบกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ที่www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วนะโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอบทนําของเรานะครับขอเข้าด้วยคําถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในสมุดหรือใบกิจกรรมได้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ตอบคำถามได้ชัดขึ้นนะครับในคำถามข้อที่1 นะครับถามว่าในชีวิตประจำวันมีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันเขียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าจากชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับมีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับขอตัวแทน1คนลองบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ของเรานะครับขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับกลุ่มที่1ครับว่ายังไงบ้างครับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียด
1: ลืมทำการบ้านและลืมนำสิ่งของต่างๆที่ครูให้นำมาทำกิจกรรมในคาบนั้นค่ะ
0: ดึงทำให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหม
1: ใช่
0: เครียดแล้วเราจัดการกับชีวิตยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เอาแค่สถานการณ์นะก็คือลืมของใช่ไหมในสิ่งที่คุณครูสั่งมายอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่สองสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดคืออะไรกลุ่มที่สองยืนขึ้นได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันรู้สึกเครียดอะไรบ้างเอ่ย
2: เงินหายครับ
0: เงินหายเป็นยังไงสถานการณ์เงินหายเนี่ย
2: เงินหายปุ๊บโดนพ่อแม่ดุครับเป็น
0: ทำเงินหายโดนพ่อแม่ดุ
2: เป็นภาระงานแล้วก็สอบตก
0: โอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะภาระงานสอบตกเนาะส่งผลให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมครับเวลาเครียดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่านี่แหละเครียดแล้วมันเป็นความรู้สึกยังไง
2: กังวลครับ
0: มันกังวลใช่ไหมยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่3ครับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเป็นยังไงเอ่ย
3: ป่วยครับ
0: ป่วย
3: งานค้างเยอะ
0: ป่วยกับงานค้างเยอะคือมันเชื่อมโยงกันหรือว่ามันคนละเรื่องกันครับ
3: คนละเรื่องครับ
0: คนละเรื่องกันใช่ไหมมีอีกไหม
3: โดนจับว่าทำผิดครับ
0: โดนจับว่าทำผิดผิดเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
3: โกหกครับ
0: โกหกจึงทำให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่4ครับสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับ
4: เช่นโดนพ่อว่าครับหรือดุ
0: โดนคุณพ่อตักเตือนหรือว่าดุด่าใช่ไหม

0: ไหมครับอ่ะแล้วเรารู้สึกเครียดเราเป็นยังไงรู้สึกเครียดความรู้สึกเครียดเราร
1: ู้สึกอึดอัดครับ
0: รู้สึกอึดอัดเครียดใช่ไหมครับนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่5ครับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่เรารู้สึกเครียดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่5กันเครียดเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
2: การทำคะแนนให้ดีค่ะลืมจัดตารางเรียนค่ะแล้วก็การทำการบ้านที่เยอะเกินไปค่ะ
0: ทำการบ้านเยอะเกินไปจัดตารางเรียนใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วความเครียดของเรามันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเครียดแล้ว
2: เรา
0: เป็นยังไงครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคืออาการของการเครียดมันเป็นรู้สึกยังไงครับ
2: รู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกแบบว่าไม่มีสมาธิค่ะ
0: รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่มีสมาธิใช่ไหมนั่งลงได้สุดท้ายกลุ่มที่6ครับรู้สึกเครียดในสถานการณ์ไหนบ้างครับ
3: ทำโจทย์คณิตไม่ได้แล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มค่ะทำให้ง่วงขณะเรียน
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากทำโจทย์คณิตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกนะ
3: แล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มค่ะ
0: นอนไม่เต็มอิ่ม
3: ทำให้ง่วงขณะเรียนค่ะ
0: ทำให้ง่วงขณะเรียนก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอาจจะเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเรานอนไม่เต็มอิ่มใช่ไหมก็เลยเกิดความรู้สึกเครียดยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้นี่คือสถานการณ์ตัวอย่างนะครับที่นักเรียนเจอความเครียดมาเนาะทีนี้คำถามข้อที่2ถามว่านักเรียนอยากปรับปรุงตนเองในเรื่องอะไรเพราะเหตุใดนะครับสามารถเชื่อมโยงจากความเครียดของเราได้นะว่าสมมุติเราเครียดเรื่องเรียนเราลองมาปรับปรุงตนเองในเรื่องเรียนไหมหรือมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองพร้อมบอกเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในสมุดได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มถามนักเรียนกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงตนเองมีเรื่องอะไรบ้างและเพราะเหตุใดจึงอยากจะปรับปรุงเรื่องนั้นนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ยืนขึ้นอยากจะปรับปรุงตนเองเรื่องอะไร

0: บ้างครับเพราะเหตุใด
1: ขี้เกียจทําการบ้านครับ
0: ขี้เกียจทําการบ้านอ่ะแล้วเราอยากปรับปรุงตัวเองยังไง
1: ให้แบ่งเวลาทําการบ้าน
0: แบ่งเวลาทําการบ้านใช่มั้ยครับมีอีกมั้ยไม่มีแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะนั่งลงได้ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังของคนอื่นกันของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาอยากจะวางแผนการแบ่งเวลาใช่มั้ยครับก็คือเพราะว่ารู้สึกมีความขี้เกียจในการเรียนใช่มั้ยในการทําการบ้านใช่มั้ยครับอ่ะต่อไปเลขที่2ครับเลขที่2ยืนขึ้นบอกครูหน่อยว่าสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองมากๆเลยคืออยากจะปรับปรุงเรื่องอะไรครับ
2: ในเรื่องการเรียนครับ
0: ในเรื่องการเรียนยังไงการเรียนเราเป็นยังไงเอ่ยทําไมถึงอยากปรับปรุง
2: เรียนไม่ค่อยเข้าใจครับ
0: เรียนไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราอยากมีแนวทางหรือว่าอยากจะคิดว่าอยากจะปรับปรุงยังไงบ้าง
2: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเนาะนั่งลงได้ครับเก่งมากต่อไปขอเป็นเลขที่22ครับเลขที่22บอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่เราเขียนไปสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองคือเรื่องอะไรเพราะว่าอะไรครับ
3: ในเรื่องการเรียนค
0: ่
3: ะ
0: ในเรื่องการเรียนเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะบางวิชาก็ไม่เข้าใจ
0: บางวิชาไม่เข้าใจใช่ไหมเช่นวิชา
3: คณิตศาสตร์
0: คณิตศาสตร์ใช่ไหมครับโอเคนั่งลงได้ครับขอบคุณครับต่อไปขอเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นเลขที่15บอกครูหน่อยว่าเราเขียนสิ่งที่เราเขียนลงไปเราอยากจะปรับปรุงตนเองในเรื่องอะไรบ้างครับ
4: เรื่องเพื่อนครับ
0: เรื่องเพื่อนเอ๊ะปรับปรุงยังไงเอ่ยเรื่องเพื่อน
4: พูดคุยกันโดยใช้เหตุผลครับ
0: พูดคุยกันโดยใช้เหตุเพราะว่าอะไรทําไมจึงอยากจะปรับปรุงเรื่องการพูดคุยกับเพื่อน
4: ทะเลาะกับเพื่อนบ่อยครับ
0: ทะเลาะกับเพื่อนบ่อยใช่มั้ยครับยอดเยี่ยมมากครับอีกสัก1คนนะครับนักเรียนขอเป็นเลขที่19ครับ19ยืนขึ้นอยู่ไหนเอ่ย19สิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงตนเองคืออะไรเอ่ย
3: การลืมทําการบ้านค่ะ
0: ลืมทําการบ้านใช่มั้ยแล้วจะปรับปรุงยังไงเอ่ยหัวข้อของการปรับปรุงเราคือ
3: จดบันทึกสิ่งต่างๆที่ครูให้ทําหรือเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
0: จดบันทึกสิ่งต่างๆใช่มั้ยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ครูบอกมาใช่มั้ยครับยอดเยี่ยมมากนะครับอีกสัก1คนละกันอีก1คนอีก1คนเลขที่26ครับ26บอกครูหน่อยสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองคืออะไรเอ่ย
3: เรื่องการเรียนค่ะ
0: เรื่องการเรียนเพราะว่าอะไรครับการเรียนตอนนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
3: เรียนไม่เข้าใจค่ะ
0: เรียนไม่เข้าใจ
3: เกรดไม่ดีค
0: ่
3: ะ
0: เกรดไม่ดีใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราจะมาหาวิธีทางการที่จะทำให้เกรดดีหรือว่าสิ่งที่เราปรับปรุงพัฒนาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้คำถามข้อที่3ถามว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ายึดติดกับสิ่งหนึ่งจนเกิดความว้าวุ่นใจนะครับมีอะไรบ้างที่เรายึดติดกับมันแล้วเราเกิดความว้าวุ่นใจใจของเราอยู่ไม่สงบเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองเขียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: ครับขอเป็นเลขที่18ครับเลขที่18เย็นขึ้นรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ยังยึดติดอยู่นะครับและสิ่งติดนั้นทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขเลยว้าวุ่นใจมากเลยเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องสายตาคนรอบข้างค่ะแล้วก็เรื่องการเรียนเรื่องเกรดค่ะ
0: โอ้โหมีหลายเรื่องเลยใช่ไหมครับมันจึงทำให้เราเกิดความว้าวุ่นใช่ไหมเกิดอยู่แบบใจเราเนี่ยไม่สงบเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ต่อไปครับเลขที่17เลขที่17ยืนขึ้นอะไรเอ่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังยึดติดอยู่แล้วสิ่งนั้นมันทำให้เราว้าวุ่นใจนะครับอะไรเอ่ยครับ
2: การมีงานค้างค่ะเพราะว่ามีงานค้างแล้วทำให้คะแนนน้อยขึ้นค
0: ่ะงานค้างใช่ไหมการที่เราทำงานแล้วเราไม่ค่อยส่งใช่ไหมครับหรือจนเป็นดินพอกหางหมูใช่ไหมส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความว้าวุ่นใจว่าเอ๊ะมันงานเรายังไม่เสร็จเลยนะเรายังไม่ส่งเลยนะขออีกสักหนึ่งคนครับเลขที่11เลขที่11ครับลองดูว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนยังยึดติดอยู
3: ่ทำเกรดไม่ถึง 3.5
0: ทำเกรดให้ได้ 3.5 ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรายึดติดใช่ไหมว่าเราจะต้องทำเกรดให้มันได้ดีๆใช่ไหมแล้วมันว้าวุ่นใจยังไงเอ่ย
3: ถ้าทำไม่ถึงแม่ไม่ให้เล่นเกมครับ
0: ถ้าทำไม่ถึงแม่ไม่ให้เล่นเกมใช่ไหมครับมันก็เกิดเป็นความกดดันเกิดเป็นความว้าวุ่นในจิตใจของเราอ่ะนั่งลงได้ครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปครับนักเรียนคำถามสุดท้ายถามว่าถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเอง1เรื่องในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนอยากจะพัฒนาเรื่องใดและจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับลองเอาคำถามข้อ1 2 3มาพิจารณาตนเองนะครับว่าเอ๊สิ่งที่เรายังขาดอยู่สิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงลองดูซิว่าถ้าอยากจะพัฒนาสัก1เรื่องนะครับเอาแค่เรื่องเดียวพอนักเรียนจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับ

หมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับในการพัฒนาตนเองในสัปดาห์นี้เนาะนักเรียนจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรและจะเริ่มต้นอย่างไร

0: นะครับขอเป็นเลขที่14ครับอันเลขที่14ยืนขึ้นบอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนานะครับและอยากจะทำมันเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไร
1: อยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องการเรียนครับ
0: การเรียนแล้วจะเริ่มต้นยังไงครับ
1: เริ่มต้นโดยตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นโอ้เป็นคำตอบที่กว้างมากเลยตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแบบไหนอยากจะพัฒนาเรื่องการเรียนใช่ไหมแล้วพัฒนายังไงเอ่ย
1: ทบทวนบทเรียนเรื่องที่ครูสอนมาคร
0: ับ ทบทวนบทเรียนในเรื่องที่ครูสอนมาเริ่มต้นแบบไหนนะเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนบอกมา
1: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนเริ่มต้นจากการตั้งใจใช่ไหมโอ้ก็ได้อยู่นะครับถ้าเราจะทำสิ่งใดเราก็ต้องตั้งใจเริ่มจากความตั้งใจเริ่มจากใจรักก่อนใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับขอบคุณมากต่อไปเลขที่29ครับเลขที่29เย็นขึ้นครับสิ่งที่นักเรียนอยากจะพัฒนานะครับคือเรื่องอะไรแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ
2: เรื่องการเรียนค่ะ
0: เรื่องการเรียน
2: เป็นอย่างไรเอ่ยพัฒนาด้วยการตั้งใจเรียนค่ะเวลาเรียนก็ฟังครูพอมีงานก็ทำไม่ค้างงานค่ะ
0: คำตอบก็คล้ายๆกับของเพื่อนใช่ไหมนั่งลงได้ครับขอบคุณมากอีกหนึ่งคนเลขที่3ครับเลขที่3ยืนขึ้นใครเอ่ยเลขที่3เลขที่3บอกครูหน่อยอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรเอ่ย
3: การเรียนครับ
0: การเรียนอีกแล้วมันเป็นยังไงการเรียนถึงอยากจะพัฒนา
3: ครูมอบหมายงานก็ทำไม่เสร็จครับคอยทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาครับ
0: ง่ายๆเลยใช่ไหมเวลาครูมอบหมายงานมาเราก็ต้องทำให้เสร็จใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายเลขที่23ครับ23ยืนขึ้นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองคือเรื่องอะไรเอ่ย
4: อยากต่อเพลงดนตรีไทยให้ได้ค่ะ
0: อยากต่อเพลงดนตรีไทยได้ใช่ไหมในสัปดาห์นี้ใช่ไหมแล้วเราจะเริ่มอย่างไรดีครับ
4: เริ่มโดยการไปซ้อมดนตรีไทยทุกวันค่ะ
0: ซ้อมดนตรีไทยทุกวันใช่ไหมมีวินัยในตนเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับวันนี้จากที่คำถามทั้งหมดมีอยู่4ข้อด้วยกันเนาะก็จะทำให้เราได้มาเรียนรู้ในบทเรียนที่มีชื่อว่าการพัฒนาตนเองนะครับก็คืออยู่ในหัวข้อของการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องมาวางแผนกันนะครับว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าอยากจะพัฒนาตนเองเรื่องการเรียนแล้วเริ่มต้นด้วยการตั้งใจเรียนมันกว้างไปใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมาเขียนเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าเราจะทำอย่างไรแล้วจะใช้หลักธรรมอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่เราเรียนไปนะครับเราเรียนหลักธรรมอะไรไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมอริยสัจ4มีอะไรอีกโยนิโสมนสิการอะไรอีกหายใจเข้าหายใจออกอะไรเอ่ยอานาปานสติใช่ไหมครับนี่คือหลักธรรมที่เราจะต้องนำมาพัฒนาตนเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูมีสถานการณ์นะครับเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับตัวอย่างเช่นการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนะครับให้นักเรียนลองยกตัวอย่างการนำหลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาตนเองนะครับตัวอย่างเช่นถ้าใช้อานาปานสติจะทำอย่างไรกับการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนะครับเราจะดึงหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนะครับขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลองพูดคุยลองเขียนลงในสมุดหรือใบกิจกรรมได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาคิดหมดเวลาเขียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับบางคนอาจจะเคยเจอบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับก็คือเรื่องการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนักเรียนจะนำหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนะครับอริยสัจ4โยนิโสมนสิการอานาปานสตินะครับเอามาสัก1หลักธรรมนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่21ครับเลขที่21ยืนขึ้นอ่ะลองดูซิว่าสถานการณ์สอบตกเราจะนำหลักธรรมไหนมาใช้ได้บ้างครับ
1: หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะ
0: ครับผม
1: เช่นทุกข์คือการสอบคะแนนได้ไม่ดีสมุทัยคือการไม่ตั้งใจเรียนนิโรธคือการสอบได้คะแนนดีขึ้นมรรคคือตั้งใจเรียนค่ะ
0: มรรคคือตั้งใจเรียนหัวใจสำคัญของอริยสัจ4ที่ทำให้เราพัฒนาตนเองคือมาร์กนั่นเองใช่ไหมแล้วการตั้งใจเรียนเนี่ยพฤติกรรมของการตั้งใจเรียนต้องเป็นอย่างไรเอ่ย
1: มีความขยันหมั่นเพียรค
0: ่
1: ะ
0: มีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากขยันแล้ว
1: ตั้งใจ
0: ตั้งใจขยันสองอย่างนี้จะทำให้เราได้เกรดดีเลยไหมมีอีกไหมมีความขยันมีความตั้งใจ
1: มีวินัยในตัวเอง
0: มีวินัยในตนเองใช่ไหมครับอ่ะก็3อย่างนี้ครูก็คาดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับที่จะทำให้เราไม่สอบตกแล้วใช่ไหมครับอ่ะยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับนักเรียนเมื่อสอบตกใช่ไหมครับหรือคะแนนไม่ดีนะครับเราจะมีความทุกข์แน่นอนว่าความทุกข์ต้องเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องหาเหตุผลให้พบเช่นเป็นเพราะเราไม่ทบทวนบทเรียนหรือเปล่านะครับแล้วแก้ไขที่สาเหตุนั่นก็คือหามรรคที่เหมาะสมมรรคก็คือวิธีการนะครับนักเรียนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นเมื่อรู้ว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ทบทวนบทเรียนเราก็ต้องทบทวนบทเรียนตรงไหนไม่เข้าใจก็ต้องถามเพื่อนถามครูเมื่อใช้มรรคที่เหมาะสมก็จะหมดทุกข์ได้ทำแบบนี้ให้สม่ำเสมอก็จะไม่สอบตกนะครับจะไม่สอบตกอีกต่อไป1คนนะครับเลขที่6เลขที่6ยืนขึ้นอ่ะลองบอกครูหน่อยครับว่าถ้าสอบตกเราจะใช้หลักธรรมอะไรในการแก้ไขปัญหานี้ในการพัฒนาตนเองนี้ครับ
2: ใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการแบบอัตตธรรมครับ
0: โยนิโสมนสิการแบบอัตตธรรมสัมพันธ์ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรเอ่ย
2: คือกำหนดเป้าหมายครับ
0: กำหนดเป้าหมายเป้าหมายเราคือ
2: เรียนให้เก่งขึ้นครับ
0: เรียนให้เก่งขึ้นแล้วอย่างไรต่อครับ
2: คือวิธีการก็คือทบทวนบทเรียนครับ
0: ทบทวนบทเรียนทบทวนยังไงทบทวนบทเรียน
2: อ่านหนังสือครับ
0: อ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วจะทำให้เราสอบไม่ตก
2: ครับ
0: สอบได้ดีขึ้นนอกจากทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคำตอบก็จะคล้ายๆกับของกลุ่มที่1เลยใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างจะทำให้เราเนี่ยไม่สอบตกก็คือทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือมีอะไรอีกลองดูเวลาอยู่ในห้องเรียนพฤติกรรมของเราต้องเป็นยังไงเอ่ย
2: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนใช่ไหมเวลาทำกิจกรรมอะไรต้องเป็นยังไงครับ
2: ทำให้เสร็จเลยครับ
0: ทำให้เสร็จใช่ไหมครับทำให้เสร็จในชั่วโมงเนาะยอดเยี่ยมมากครับหลักธรรมที่จะช่วยนะครับส่งเสริมวิธีการคิดนะครับแบบอัตตธรรมสัมพันธ์ก็คืออิทธิบาท4นะครับจำได้หรือเปล่าอิทธิบาท4ก็คือหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับนี่คือหลักธรรมที่จะช่วยเรานะครับนักเรียนบอกว่าเราจะนึกถึงเป้าหมายใช่ไหมว่าถ้าอยากได้คะแนนดีนักเรียนก็ต้องใช้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไงครับถ้าเพียงตั้งเป้าหมายแต่ไม่เอาจริงเอาจังนักเรียนจะสำเร็จหรือไม่ลองตอบในใจนะครับนักเรียนก็ต้องพอใจก่อนยินดีก่อนที่จะต้องเอาใจใส่ทบทวนบทเรียนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจิตใจจดจ่อนะครับไม่เผลอใช้เวลาที่ควรทบทวนบทเรียนไปทำอย่างอื่นหรือเมื่อทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจจริงๆไหมเข้าใจจริงๆหรือยังนะครับนี่แหละคือการใช้โยนิโสมนสิการอย่างที่เข้าใจกันนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือทะเลาะกับเพื่อนนะครับนักเรียนจะใช้อะไรนะครับตัวอย่างในการใช้หลักธรรมนะครับมาพัฒนาตนเองเนาะทีนี้เดี๋ยวครูขอ บอกแนวคำตอบให้นักเรียนเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับแนวคำตอบคือหลักธรรมที่นำมาใช้ก็คือโยนิโสมนสิการนะครับมาใช้ในการพัฒนาตนเองดังนี้คือคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทำอะไรที่อาจจะทำร้ายความสัมพันธ์นะครับลองถามตนเองว่าปัญหานี้จะสำคัญนะครับในระยะยาวหรือและอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดตอบคำถามตนเองให้ได้และปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองตัดสินใจไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้ครูอยากให้นักเรียนลองคิดเองนะครับลองดูว่าถ้าเพื่อนนะครับถ้าถูกเพื่อนล้อหรือเพื่อนบูลลี่นักเรียนจะยกตัวอย่างหลักธรรมการใช้หลักธรรมนะครับมาพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้างให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนถูกเพื่อนล้อเลียนหรือว่าถูกบูลลี่นะครับนักเรียนจะนำหลักธรรมอะไรนะครับมาพัฒนาตนเองขอเป็นเลขที่24ครับเลขที่24ยืนขึ้นลองดูซิว่าถ้าเราถูกเพื่อนล้อเลียนเราจะนำหลักธรรมที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยมาพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง
1: โยนิโสมนสิการแบบล้อคุณธรรมค่ะคือการปล่อยวางไม่โต้ตอบใช้เหตุและผลในการคุยกันค่ะ
0: คือการปล่อยวางไม่โต้ตอบใช่ไหมเราใช้โยนิโสมนสิการแบบเราคุณธรรมใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงทัศนคติของเราในการแก้ไขปัญหานี้ต้องเป็นยังไงเอ่ย
1: ต้องมีทัศนคติที่ดีไม่ใช้อารมณ์ค่ะ
0: ต้องมีทัศนคติที่ดีไม่ใช้อารมณ์คิดบวกนั่นเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับอีกหนึ่งคนครับก็คือเลขที่28เลขที่28ครับยืนขึ้นบอกคุณหน่อยว่าถ้าเราถูกเพื่อนบูลลี่หรือว่าถูกเพื่อนล้อเลียน

0: เราจะใช้หลักธรรมอะไรในการพัฒนาตนเองครับ
1: ใช้อานาปานสติค่ะ
0: อานาปานสติจะทำอย่างไรเอ่ย
1: ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ตอบโต้ในการด่าทอเพื่อนหรือทำให้เรื่องใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับเราสามารถใช้อานาปานสตินะครับเมื่อเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบด้วยการดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยให้ใจไหลไปกับความโกรธความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นได้นะครับเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจความโกรธความหงุดหงิดที่ถูกเพื่อนล้อก็จะดับไปด้วยครับแนวคำตอบอีก1หลักธรรมนะครับก็คือนำหลักโยนิโสมนสิการนะครับมาใช้ก็คือแทนที่จะตอบโต้ด้วยความให้คิดว่าเพื่อนอาจจะมีปัญหาของตนเองนะครับที่ทำให้พูดหรือทำแบบนั้นไปนะครับฝึกคิดว่าเราจะรับมืออย่างไรโดยไม่ให้คำพูดเหล่านั้นมาทำลายความรู้สึกของเรานะครับนักเรียนครับนอกจากการนำหลักธรรมมาแก้ไขปัญหาแล้วยังสามารถใช้หลักธรรมที่นักเรียนได้ศึกษาแล้วเนี่ยมาเป็นแนวทางนะครับพัฒนาตนเองได้อีกด้วยเนาะตัวอย่างเช่นสิ่งที่ครูต้องพัฒนาก็ยกตัวอย่างของครูเนาะครับก็คือการควบคุมอารมณ์และลดความเครียดนะครับการใช้หลักธรรมในการพัฒนาตนเองก็คือจะใช้อานาปานสตินะครับก็คือสติระลึกรู้ลมหายใจนะครับฝึกสติผ่านการกำหนดลมหายใจเข้าออกจะช่วยให้เรารับรู้เข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเกิดอารมณ์โกรธหรือเครียดการใช้นะครับขออภัยครับการหายใจนะครับเป็นเครื่องมือช่วยให้จิตใจสงบลดการตอบสนองต่ออารมณ์อย่างหุนหันพลันแล่นนะครับทีนี้ยังมีอีกหลักธรรมหนึ่งก็จะใช้โยนิโสมนสิการนะครับก็คือพิจารณาสาเหตุของอารมณ์และความเครียดว่ามาจากอะไรมองปัญหาอย่างเป็นกลางคิดแก้ไขอย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำนะครับฝึกคิดในเชิงบวกและหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้เครียดอย่างสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับนักเรียนก็จะทำให้ครูเนี่ยมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ในทางลบลดความเครียดและมีจิตใจที่สงบมากขึ้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับการใช้หลักธรรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาตนเองทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหาการควบคุมอารมณ์การคิดอย่างมีเหตุผลทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถึงเวลาของกิจกรรมของนักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนลองนะครับวางแผนพัฒนาตนเองนะครับโดยนักเรียนก็ต้องเขียนสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองพร้อมบอกเหตุผลนะครับจากนั้นก็เป้าหมายที่เราจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จนะครับหากต้องการให้สิ่งนี้สำเร็จเราต้องมีเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายคือให้นักเรียนระบุหลักธรรมนะครับเพื่อนำเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับโดยระบุเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงๆนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งลองเขียนลองวางแผนดูนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการวางแผนแล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแผนการพัฒนาตนเองโดยให้เวลานักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการแลกเปลี่ยนแผนการพัฒนาตนเองกับเพื่อนกับเพื่อนๆในกลุ่มย่อยของพวกเรานะครับโดยแต่ละคนอธิบายว่าตนเองจะพัฒนาข้อใดและใช้นะครับและเลือกใช้หลักธรรมอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันอธิบายแผนการของตนเองแล้วเดี๋ยวขอสุ่มนะครับแต่ละกลุ่มลองนะครับบอกเล่านะครับแลกเปลี่ยนแผนการพัฒนาตนเองนะครับว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรและใช้หลักธรรมอย่างไรบ้างขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ลองดูครับว่าเรามีเป้าหมายอะไรและใช้หลักธรรมอย่างไรครับ
1: พัฒนาตนเองเรื่องการเล่นฟุตบอลครับ
0: การเล่นฟุตบอลแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรครับในการเล่นฟุตบอล
1: อริยสัจ4ครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ทุกก็คือการเล่นฟุตบอลไม่เก่งครับสมุทัยก็คือไม่มีวินัยในการซ้อมครับนิโรธก็คือการตั้งใจซ้อมและมีวินัยในการซ้อมครับมรรคก็คือการเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นครับ
0: มักคือวิธีการแนวทางเราจะทำอย่างไรดีให้เราเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นไม่ให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราเล่นไม่เก่งเราจะทำอย่างไรดีครับ
1: มีวินัยครับ
0: มีวินัย
1: แล้วก็ขยันหมั่นเพียรครับในการซ้อม
0: ขยันหมั่นเพียรในการซ้อมใช่ไหมครับนั่งลงได้ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ต่อไปนะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับยืนขึ้นเราจะใช้เรามีเป้าหมายอย่างไรในการพัฒนาตนเองและใช้หลักธรรมอะไรครับในการพัฒนาเกินขึ้นครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้ตัดสินใจนะครับจะเลือกใครขึ้นมาเป้าหมายของเราคืออะไรเอ่ย
2: สิ่งที่ต้องพัฒนาคือภาระเรื่องพลังงานค้าง
0: อะไรนะครับ
2: เรื่องพลังงานค้างครับ
0: ภาระงานค้างแล้วยังไงครับจะใช้หลักธรรมอย่างไรดี
2: อริยสัจ4ครับ
0: ใช้อริยสัจ4แล้วใช้ยังไงเอ่ยอริยสัจ4
2: ทุกคืองานค้างเยอะครับ
0: ทุกคือทุกไม่ใช่ว่างานค้างเยอะแต่ทุกคือไม่สบายใจใช่ไหมครับที่งานค้างเยอะแล้วยังไงต่อครับทุกเสร็จปุ๊บสมุทัยสาเหตุของทุกเกิดจากอะไรเอ่ย
2: ไม่ยอมทำงานครับ
0: ไม่ยอมทำงานใช่ไหมไม่มีวินัยในการทำงานในการส่งงานมีอะไรอีกครับทุกข์สมุทัยนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์เราดับทุกข์ยังไงเอ่ย
2: ทำงานค้างให้เสร็จครับ
0: ทำงานค้างเนี่ยเราก็เสร็จใช่ไหมครับแล้วมาร์กล่ะวิธีการที่จะทำให้งานค้างเราเนี่ยเสร็จทำยังไงเอ่ย
2: ตั้งใจทำงานให้มากขึ้น

0: ตั้งใจทำให้มากขึ้นแล้วมีอะไรอีกนอกจากตั้งใจทำให้มากขึ้นมีอีกไหม
1: มีวินัยครับ
0: มีวินัยอ่ะนั่งลงได้ขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองเป้าหมายของเราคืออะไรเอ่ย
2: การเลิกคิดเล็กการเลิกคิดเล็กคิดน้อยที่เป็นที่มาของความเครียดครับ
0: เลิกคิดเล็กคิดน้อยที่เป็นที่มาของความเครียดแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรในการแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองในเรื่องนี้ครับ
2: โยนิโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมครับ
0: แบบเร้าคุณธรรมทำอย่างไรเอ่ย
2: เจอปัญหาก็ปล่อยวางครับอย่าพยายามเอาเรื่องต่างๆที่พบเจอมาคิดมากครับ
0: ปล่อยวางใช่ไหมแล้วไม่คิดมากแล้วเราต้องคิดอย่างไรเอ่ย
2: คิดในแง่ดีครับ
0: คิดในแง่ดีใช่ไหมคิดบวกเข้าไว้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่4สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองคืออะไรเอ่ย
3: อยากเล่นบาสให้เก่งขึ้นครับ
0: อยากเล่นบาสให้เก่งขึ้นอ่ะแล้วใช้หลักธรรมอะไรในการ
3: ใช้โยนิโสมนสิกาครับ
0: ครับ
3: คือกำหนดเป้าหมายและหาเวลาบ้างซ้อมครับ
0: กำหนดเป้าหมายเป้าหมายเราคือทำให้เล่นบาสเก่งใช่ไหม
3: ครับ
0: แล้ววิธีการของเราล่ะ
3: ก็แบ่งเวลาซ้อมครับกับอ่านหนังสือควบคู่ไปด้วยครับทำให้เกมไม่ตกด้วยครับ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับนั่งลงได้ขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราอยากจะปรับปรุงตนเองเรื่องอะไรเอ่ย
4: การแสดงนาฏศิลป
0: ์เราอยากจะแสดงนาฏศิลป์ให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
4: อริยสัจ4ค่ะ
0: ทำอย่างไรครับ
4: ทุกคือลำผิดจังหวะจำท่าไม่ค่อยได้ค่ะสมุทัยคือตั้งใจซ้อมไม่ตั้งใจซ้อมนอนน้อยค่ะนิโรธคือเมื่อแก้ปัญหาแล้วจะทำให้ท่าสวยขึ้นลำตรงจังหวะค่ะมรรคคือตั้งใจซ้อมเมื่อมีเวลาว่างก็ขยันซ้อมมันเพียร
0: ขยันซ้อมใช่ไหมแล้วก็วางแผนให้ดีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เป้าหมายของเราการพัฒนาของเราจะพัฒนาเรื่องอะไรนะครับลองดู
5: การเรียนให้ดีขึ้นครับ
0: ทำให้การเรียนดีขึ้นวิธีการทำอย่างไรครับ
5: โดยการใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการแบบอัตธรรมสัมพันธ์ครับ
0: ครับผมทำอย่างไร
5: คือการตั้งเป้าหมายและวิธีการเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จครับ
0: และเป้าหมายของเราคือผลการเรียนดีขึ้นและวิธีการที่จะทำให้มันสำเร็จคืออะไรเอ่ย
5: คือการตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนมันกว้างมากเลยคำว่าตั้งใจเรียนไหนลองบอกพฤติกรรมของการตั้งใจเรียนซิว่าจะทำอย่างไรครับ
5: เส้นจดสิ่งที่ไม่เข้าใจที่ครูเขาบอกครับ
0: จดสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราเอาไปทำอะไรต่อ
5: เอาไปหาความรู้เพิ่มเติมครับเพื่อทำให้เราเข้าใจได้ขึ้น
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนของการพัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการแนวทางที่ใช้หลักธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4อานาปานสตินะครับหรือโยนิโสมนสิการนะครับก็ล้วนแล้วแต่สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นเมื่อนักเรียนวางแผนแล้วนะครับนักเรียนก็นำไปปรับใช้ด้วยนะไปใช้จริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีการติดตามผลนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับทีนี้สรุปบทเรียนครับนักเรียนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องแต่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้เสมอโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งมีความอดทนและดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีคุณธรรมนะครับซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญทั้งตนเองและสังคมรอบข้างนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนำแผนการพัฒนาตนเองที่กำหนดนะครับไปใช้จริงๆด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอื่นก่อนนะครับแต่ครูจะติดตามนักเรียนว่านักเรียนได้นำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติตนเองแล้วทำได้หรือไม่อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ เราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างจริงจังนะครับเราจึงประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้บทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน1นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

ันด้วยเรื่องขยะนานทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemetery okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
3: And why everyone call this railway Dead Railway? Why they have a name like this?
2: Because of the 250,000 people working on this railway, 100,000 died.
3: 100,000.
2: This project only took about 4 years just to map the railway.
3: Okay.
2: And then find where the prisoner of war camps were. Mm-hmm. Railway stations were just so that was the first step was
3: first
2: to
3: step.
2: Map the railway.
3: No, right. Paduk, right?
2: Yeah, Papan Mae Nam Kwai. Yes, round to Chung Kai.
3: Chung Kai.
2: Yes, and then on and on and on to Burma.
3: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk.
2: Yes.
3: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
3: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many, many thousands of items, thousands of things, of course.
3: In this museum?
2: Many of them are now on display at this museum.
3: Okay.
2: Not all, but many.
3: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing. Well, we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what it gives him peace of mind peace of in their heart as well yeah
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Takanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Takanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then of course on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

ามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตอร์รีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่คุณรอดที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: yeah I see okay.
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning.
0: Uh-huh.
1: If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime.
0: Okay.
1: So for the light to work at night, mm-hmm. they had fires burning.
0: It's sort of like working into hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: So
1: it's our image of what hell would be like.
0: Okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire. And the pass through the mountain.
0: Okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of the this part, the L5
1: pass? The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres yet.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma.
0: Okay,
1: so, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรถจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรถเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอสเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอม่อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและตอม่อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอสเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nong Phluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning.
0: Because
1: the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than
0: wood.
1: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอสนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอสด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: Davey, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรอสได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีต

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: ครับคอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานอืมเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างนี้
1: นะไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสะพานรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตอนนี้อยู่ตัดหน้าผาบังเกิ้ลเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้เกิ้ลเมิน
1: ครับบังเกิ้ลเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: ร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
0: เสียมว่า
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังเกิ้ลเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
3: สว
0: ัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนกันครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท
3: ่าน้ำรถฝั่ง
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธี

0: รำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
1: The war taught me a lot about myself and about human beings. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
2: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
3: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอ

0: รู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู
0: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้กินข้าว
2: เดี๋ยว
0: ให้ล้างจาน
2: เดี๋ยว
0: ให้กวาดบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้เอายามาให้แม่
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: เดี๋ยว
0: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
4: มาดิ
0: ไม่ต้อง
4: เดี๋ยว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังฆังอิเมหิสักการเหหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสา

งมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดง

ธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก

วันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือ

รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยมาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน

เวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขติณาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดทำวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วได้รับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: เรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็ลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฝรั่ง

ประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเออรบทวีปเออรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรอค่ะคุณผู้ชมทวีปเออรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเออรบทวีปเออรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเออรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือท่อทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จัก

คำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟืองค่ะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟืองจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวดเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่ววีหรือวแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะววีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟืองค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตามเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอัมค่ะคุณผู้ชมคะสระอัมในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศกานาดากานาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะกานาดาแต่คุณลาวออกเสียงกานาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศกานาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะววีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะ

0: ้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบ่อแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเอนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเออค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเออรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบ่อแบ้ค่ะนะคะนี่คือบ่อแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นบ
1: ่เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูเจีย
2: ประเทศกัมพูเจียเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
2: ้ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด้
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: ่มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเด้สัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสเตรเลีย
2: ประเทศออสเตรเลียก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเอรบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
2: ค่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอรบแล้วหรือยัง
2: ค่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นต่างงามแท้
2: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
1: ่ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลค่อยบ่มีแล้ว
2: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลาย
2: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรา

ก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่ทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อคุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยังแม่นแม่นแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมน้ำพ่อน้ำพ่อแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแม่นบ่แม่นบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าทึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าทึกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดี๋ยวสั้นประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดสั้นเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและ

0: ังภาษาลาวและเข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาว
1: ครับ
0: ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักเลยการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได้
0: ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะ

0: ครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
1: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรออ่
0: าไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
1: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
1: ครับ
0: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเอ๊ะเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางนะครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับ

0: พอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองเล่ม
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก
1: ครับ
0: คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาวลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละพ
0: ื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรอันหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับเราก็จะขายให้กับประเทศ

0: หาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทน์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: ครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2 ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหม

0: ครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมาก
0: ครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันท
1: ร
0: ์นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
1: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะคร
1: ับจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร
0: ์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะครับพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความ ความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: น
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงๆทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอนน
0: ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมติว่าข้ามสะพานตอน8โมงเช้านะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตในกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่
1: 19
0: แต่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
1: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
0: ใช่แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา131ปีแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีนี่ก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกาม ีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านปรับ
0: ด้านคลุยนะคะ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice ครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
0: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
1: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
0: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
1: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกชื่นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได้
0: ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่า ชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนโดยประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
0: มีแบบนั้นด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีคือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอย
0: ู
1: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
0: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
1: ใน
0: ทุกอย่างจริ งๆแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
1: ่
0: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะ
1: ซึ่ง
0: ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
1: ่
0: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ
1: ์
0: ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ต้องเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
0: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
1: ่
0: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วย
1: ครับ
0: อะไรคะคุณยอด
1: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
0: เกาะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
1: อ๋อเจ้าทั้งหลายครับ
0: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
1: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
0: ะ
1: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
0: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสาบุญนาคนะคะแล
1: ้
0: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
1: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
0: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
1: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
0: โอ้โห
1: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
0: เดินอยู่
1: รอบๆงานด้วย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ๊น้องยอดคะนอกจากที่

0: จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟินครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิจกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช
3: ่ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่ 12-13

0: 12-13 พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
1: ครับสำหรับ
0: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
0: คนนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึ12日13日にはですね、代々木公園でタイ大使館が主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมย์ Radio ค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ดีครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20 ปีวิทยุสรานรมย์

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

0: ชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะ
1: ผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพประสบกรณิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2312จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะ พระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
2: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือ

0: จากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2566ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

ะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรู

ัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

Utom man det tida på 10 och 90. Thank you.

มงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาถาพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

ลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะ

ะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: Adiyami Imani Pancha Sikha Pathani Silena Sukhatin Yanti Silena Bhoga Sampatha Silena Niputin Yanti Tasma Silang Visoitaye
1: จะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจตาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมศรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อย

พระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชาโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติจะรับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปักยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำผ่านพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินี

กิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามหรือถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวุฒิวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนม์ประชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคง
พึงเป็นอยู่ตั้ง100 ปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47 ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100 ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระปยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตร7 ชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4 ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้ง2 พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงาม
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญ

ุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเตจสเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมีนากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนาชัตโตปมะกถา

็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสน์สงฆ์โดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์สงฆ์สำหรับทรงทอดผ้าไตรทวสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาค่ะ

ันติจะมะสิงสุจะมะติสะเสตาเทวะหังมะติสามีนัตติเมเอตสังสโย

ังตุมพังคิปเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนแล้วก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

Trap it.

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรง

บำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

นี่ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสมทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัท

0: ของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทก็ 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
1: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
0: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะเหมือนเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปปี้เทียม
1: คอปี้เทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าคอปี้เทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
0: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็มีขายแบบนี้โตเฮ้นะฮะแบบนี้โตเฮ้เขาบอกว่าอยู่ today
2: hi
0: yeah from Thailand
2: me Malaysia and Singapore
0: oh you're Malaysia
2: yeah and Singapore
0: อ๋อสลามาปากีโน
2: อาจจะต้องมาเลย
0: อยู่ต้องมาเลยล่ะโอเคเซียบ๊ายบายอันนี้ก็ขายโทฟูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฟูคนที่นี่นะฮะน้ำโทฟูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
1: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำโตฮู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในนนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำโตฮู้แล้วก็มีโตฮู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไนซ์บอลโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็

0: อ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะตัดแล่ๆหน่อยผมก็เล่แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือคนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์เบนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขาครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

อีโฮทนติ่งกอนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติ่งนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติ่งจะก้าวสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดี
1: ส
0: คร
1: วัส
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโต
0: นำ
1: โ
0: ช
1: ค
0: นะครับ
1: จริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห์
0: แน่นอนคร
1: ับ
0: ใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดาน
0: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: น้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ125แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศ
0: ซูดานด้วยนะครับ
1: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค่ะแล้วก็ทราบมาด้วย

0: ด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
1: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
0: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
1: ใช่
0: จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
0: เดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
1: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
0: พิเศษสุดเลย
1: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
0: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
1: นำมาฝากแฟนๆ
0: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
1: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะเอาไปอมไม่ได้นะคะอันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
1: อ๋อ
0: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
1: คงตัวนั่นเอง
0: ใช่ค่ะซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็หาชมยากนะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่ร
1: ู้จักพวกเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนะ
0: กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
1: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
0: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
1: ไม่น่าเชื่อจริงนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
0: แล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
0: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
0: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
1: พีระมิดครับ
0: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี
1: พีระมิด
0: มากที่สุดในโลก
1: ใช่ครับ
0: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
0: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
1: แค่นี้ก็
0: เกี่ยวกับซูดาน
1: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
0: ับค่ะเดี๋ยวเรา พักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี
1: ้ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
0: เดี๋ยวติดตามชม
1: เดี๋ยวติดตามชมในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนเนี่ยทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถมีในสิ่งที่

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะที่20กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่า
0: วย
1: จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใน ช
0: ะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงสนามลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไ
0: บ
1: ปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซาน่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana HamadAlawad Gurafi, thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Trandrum Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok.Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand?
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by by that multicultural and

0: believe that it will be also successful.
1: Thank you. Thank you very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
0: Thank you for this good wishing, and I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
2: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interchange จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
3: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
2: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
3: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปหรอกเอางี้จะได้ใส่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
3: ใช่
2: ไหมครับ
3: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นอ่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
2: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
3: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังไม่มียังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความปิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
2: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
3: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
2: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับ
1: โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบ

0: คุณพี่เล็กพันพิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
2: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
2: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
0: ขอประชา
2: สัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
2: ไลฟ์เลยใช่ไหมสดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
2: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
0: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
0: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
2: อ๋อน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
2: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
0: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
2: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
0: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
0: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
2: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
2: พร้อมด้วย
0: พ
2: ี่
0: สิงโตนำโชคต้องขอลา
2: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนและพี่สิงโตก็ต้อง
2: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้ามีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามว่าที่ไหนมีจักรยานมากที่สุดในประเทศไทยคุณบางคนอาจตอบว่าบริเวณท้องสนามหลวงหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขขณะที่อีกหลายๆคนคิดไกลไปถึงโรงงานทำจักรยานมาถึงตอนนี้ผมก็จะลุกขึ้นชี้แจงให้ทราบเสียเลยว่านั่นเป็นข้อคาดคะเนที่ผิดพลาดหมดเพราะที่ถูกต้องคือบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างหากเล่า
2: และนี่คือข้อความที่เขียนไว้นะครับในหนังสือจักรยานแดงในรั้วสีเขียวของคุณดำรงอารีกุลนะครับซึ่งก็เขียนไว้ตั้งแต่ปี2524ผ่านมาแล้วเกือบ30ปีอยากรู้จังเลยครับว่าขนาดยังคงเต็มไปด้วยจักรยานจริงหรือเปล่าตามผมไปเลยครับ
1: นวนิยายเรื่องจักรยานแดงในรั้วสีเขียวได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในสมัยนั้นและถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2540ในชื่อเรื่องว่าจักรยานสีแดงกว่าจะเดินทางมาจากบ้านถึงมอเกษตรก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับการจราจรที่แสนติดขัดในช่วงเช้าพอมาถึงก็ต้องวนหาที่จอดรถอย่างยากเย็นแน่นอนครับในเมื่อปริมาณรถยนต์มันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากใช้รถก็ต้องอดทนครับทราบหรือไม่ครับว่าถ้าเราจอดรถยนต์60คันจะใช้พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรแต่ถ้าเป็นรถจักรยานนะครับ60คันจะใช้พื้นที่ไม่ถึง100ตารางเมตรเท่านั้นเองครับระหว่างที่ผมวนหาที่จอดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูดีกว่านะครับว่าประชาคมชาวเกษตรนะครับเขามีวิธีการในการเดินทางมามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับ
3: พ่อเขามาส่งอะครับพ่อเขาเป็นห่วง
4: ขับรถมาเองค่ะบ้านอยู่ไกลค่ะแล้วก็สะดวกด้วยไม่อยากขึ้นรถเมย์ค่ะ
5: นั่งแท็กซี่มาเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายใจ
6: ปกติก็ขึ้นรถเมย์มาค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ไกลด้วย
7: นั่งรถเมย์ค่ะ
8: มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับก็รู้สึกว่ามันเร็วดีนะครับ
9: ปกติก็ปั่นจักรยานมาครับ
10: ส่วนใหญ่จะเป็นจักรยาน
11: ใช้จักรยานเป็นหลัก
12: เป็นทางเลือกที่ว่าไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมาก
1: ก็มีกันหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่เลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพราะมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับกับจักรยานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยไปเลยครับคราวนี้นะครับเรามาลองฟังศิษย์เก่าชาวเกษตรเขาเล่าเรื่องราวของจักรยานในอดีตให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
13: ตั้งแต่รุ่นพี่มาแล้วเขาใช้จักรยานกันที่นั่นอะไม่มีจักรยานก็ซ้อนเพื่อนแต่ทุนส่วนใหญ่พวกจะมีจักรยานกันทุกคนเมื่อก่อนนี้บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีวิทยาเขตกำแพงแสนพื้นที่เขาจะเยอะมากพาหนะเดียวก็คือจักรยานที่เหมาะสมลักษณะการเรียนสมัยนั้นก็จะมีตึกพอเรียนจบวิชาหนึ่งก็ต้องขี่จักรยานไปเรียนอีกวิชาหนึ่งจักรยานคือเจ้าถนนขี่กันไม่เห็นบ้านสเปสปะทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเนี่ยถนนเนี่ยสำหรับจักรยานโดยเฉพาะเพราะเป็นเมืองจักรยานเอางี้ดีกว่าไหลพัดคันอ่ะมันขี่กันอยู่ในนั้นรถยนต์นี่เป็นส่วนน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยคือมันเป็นชีวิตที่มันไม่น่าจะลืมเลือนแล้วผมก็ความประทับใจส่วนหนึ่งก็ได้เอามาเขียนไอ้หนังสือจักรยานแดงในรู้สีเขียวนี่แหละ
1: ฟังศิษย์เก่าเล่าอดีตอันรุ่งเรืองในยุคจักรยานเฟื่องฟูกันไปแล้วนะครับคราวนี้ได้เวลาไปค้นหาคำตอบกันดีกว่านะครับว่าปัจจุบันมอเกษตรแห่งนี้จักรยานยังคงมีวิ่งอยู่ทุกหัวระแหงหรือถูกลืมเลือนไปแล้ว
2: มาถึงมอเกษตรนะครับเขาบอกว่ามีจักรยานให้ยืมนะครับตอนนี้ถึงแล้วต้องทดลองกันหน่อยนี่จักรยานครับมาคันนึงละน้อง
14: ครับพี่
2: ยืมจักรยานหน่อย
14: เฮ้ยได้ไงครับพี
2: ่ก็เขาบอกว่ามอเกษตรเนี่ยมีจักรยานให้ยืม
14: พี่ก็ไปยืมที่จุดยืมสิครับมายืมอะไรกับผมครับ
2: อ้าวต้องไปยืมจุดยืม
14: ครับผม
2: เอาเหรอไม่ใช่ยืมที่ไหนก็ได้เหรอ
14: ไม่ได้ครับต้องไปยืมที่จุดยืมจักรยานครับ
2: แล้วมันอยู่ไหนอ
14: ่
2: ะ
14: ไปพี่เดี๋ยวผมพาไปครับ
2: ยืมเลยยืมเลยยืมเลยไปทุกคนนะ
14: ครับผม
1: มาถึงไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ได้เพื่อนใหม่เป็นนิสิตปีหนึ่งชื่อน้องการที่ทำให้ผมรู้จักกับโครงการ KU Bike
14: พี่จักรยานคันนี้ครับเป็นจักรยานของมหาวิทยาลัยครับเป็นจักรยานในโครงการ KU Bike ครับ
2: KU Bike เอาแล้วที่มาเป็นไงอ่ะ
14: อ๋อพี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะผมปั่นอย่างเดียวครับพี่อยากรู้พี่ต้องถามนี่ครับนี่ครับ
2: เนี่ยนะกองยานพะนะ
14: ครับ
2: เอางี้เดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบเดี๋ยวไปดีกว่าไอโครงการ KU Bike นี่เป็นไง

0: ใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปยิมจักรยานนะครับ
1: อ๋อใช่เดี๋ยวพาไปยิมจักรยานนะ
0: โอเคครับไปเที่ยวกันครับเที
1: ่
0: ยวมหาลัย
1: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอก่อนนะพี่ครับถ้าเรื่องโครงการจักรยานนะครับ KU Bike ใครดูแลอยู่ฮะ
2: อ๋อต้องดร.สุจินนาครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับ
1: คนนี้เหรอครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: อ๋อสวัสดีค่ะ
1: ดร.สุจินนาหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับพอดีผมได้อ่านหนังสือจักรยานแดงเนี่ยรู้ว่าเขียวนะครับก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับจักรยานที่มอเกษตรเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้ครับจักรยานยังเยอะอยู่ไหมครับ
3: ก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีจักรยานเพิ่มขึ้นนะคะคือนับจากอดีตที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปช่วงหนึ่งโครงการ KU Bike นี่ถือว่าเป็นโครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ให้นิสิตนั้นยืมจักรยานใช้ฟรีในมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรด้วยนะคะณปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะมีอยู่ 1,270 คันที่เป็นรถที่ให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนที่ให้บริการยืมณจุดยืมจักรยานทั้ง4จุดนะคะคือจุดยืมวิภาวดีจุดยืมผลโยธินแล้วก็จุดยืมกำมังวัน1กำมังวัน2 270คันนะคะแล้วก็อีก 1,000 คันนั้นคือจะมอบหมายให้กับทางกองกิจการนิสิตนั้นเป็นผู้กระจายให้นิสิตยืมที่หอในนะคะหอพักนิสิต
4: แค่จักรยานในโครงการ KU Bike ก็มี 1,270 คันเข้าไปแล้วนะครับยังมีจักรยานส่วนตัวที่นิสิตบุคลากรนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 2,500 คันรวมเป็นเกือบ 4,000 คันครับเป็นไงครับเริ่มเห็นภาพเมืองแห่งจักรยานกันหรือยังครับ
1: เรื่องกติกาเรื่องเกี่ยวกับKU Bike นะครับการยืมการคืนมันเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ยืมฟรีโดยไม่ได้เสียตังค์นะคะก็เพียงแต่ใช้บัตรนิสิตเข้าไปโชว์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นบันทึกรายละเอียดไว้แล้วก็นำจักรยานไปใช้ได
1: ้
3: ต้องเป็นนิสิตบุคลากรนะคะแล้วก็ส่งคืนก่อน24นาฬิกา
1: แล้วอย่างนี้นี่ตอนนี้นี่ครับถ้าคนอื่นจะเอาจักรยานเข้ามาใช้ในนี้ครับสามารถทำได้ไหมคร
3: ับ ได้ค่ะยินดีเลยค่ะคือด้วยความที่ว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นวิทยาเขตสีเขียวจริงๆลดการใช้รถนั่งส่วนบุคคลให้ทุกคนนั้นมาใช้จักรยานนะคะแล้วก็รถร่วมบริการซึ่งให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ต้องทำยังไงบ้างครับที่จะไปฝากรถหรือจะยืมรถเนี่ยฮะ
3: จริงๆแล้วการฝากรถถ้ามีรถของตนเองมานะคะหมายถึงรถจักรยานก็มีจุดฝากรถจักรยานด้วยซึ่งจะฝากนานเท่าไหร่ก็ได้สนิมขึ้นก็ได้นะคะแต่คงไม่มีใครทำอย่างนั้นนะคะ
1: ก็มีคนดูแลให้
3: มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั้งรถที่ฝากกับรถที่ยืมมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่ะไม่หายแต่ถ้าหายก็ต้องจ่ายเอง
1: ซะอย่างนั้นเราพูดถึงเรื่องของจุดจอดไปแล้วนะครับเรื่องของจักรยานไปแล้วนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องเลนจักรยานบ้างนะครับ
3: เลนจักรยานตอนนี้มหาวิทยาลัยมีเลนจักรยานในโซนที่เป็นเขตการเรียนการสอนนะคะซึ่งท่านอธิการท่านก็กำหนดให้เป็นถนนประภีสาคริกแล้วก็ถนนชูชาติกำพูนะคะเป็นถนนที่พาดผ่านlearning zone นะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนตรงเส้นกลางของมหาวิทยาลัยเลย
1: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่มีโครงการจักรยาน KU Bike เนี่ยนะครับเป็นไงครับ
3: ก็รถติดค่ะแล้วก็มลพิษสูงมากนะคะ
4: หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าในสถานศึกษาทำไมถึงมีมลภาวะทางอากาศสูงที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ตั้งของมอเกษตรอยู่ติดถนนสายหลักถึง3สายครับคือถนนวิภาวดีถนนงามวงวานแล้วก็ถนนพหลโยธินครับในช่วงการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลักหลายคนจึงใช้มอเกษตรเป็นเส้นทางลัดครับ
1: ต้องถามนิดนึงนะครับว่าเรื่องของโครงการนี้นะครับคาดว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
3: คือต้องเรียนตรงๆว่าได้รับการตอบรับดีมากเพราะเนื่องจากว่าจักรยานที่ให้ยืมนั้นมีไม่เพียงพอนะคะเราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของจักรยานนะคะจากมูลนิธิสวิตาซึ่งให้การบริจาคเงินซื้อจักรยานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยต้นแบบเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ว่าตรงนี้สามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าเทียบในเรื่องของพื้นที่มหาวิทยาลัยก็มีเนื้อที่ตอนนี้ประมาณ846ไร่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะแล้วก็มีประชาชนมีประชาคมเกษตรนะคะในที่นี้หมายถึงว่านิสิตบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ไม่ต่ำกว่า 60,000 คนก็ถือว่าเป็นเมืองย่อมๆทีเดียวนะคะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับไปลองใช้จริงๆนั่งแล้วครับ
3: ค่ะ
1: ว
3: ัน
1: นี้ขอบคุณมากครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการ KU Bike แล้วนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าที่อื่นอย่างศูนย์ราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญถ้านำวิธีเหล่านี้ไปใช้นะครับ อย่างบริการให้ยืมจักรยานฟรีบริการรับฝากจักรยานนะครับหรือว่าการติดตั้งจุดจอดจักรยานนะครับบริเวณที่สำคัญก็คงจะช่วยลดปัญหาการจราจรแล้วก็มลภาวะได้อย่างดีเลยนะครับเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เชื่อนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยดีจริงนะครับก็ลองไปฟังจากผู้ใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาคิดยังไงกับโครงการนี
5: ้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีโครงการดีๆเกิดขึ้นมาก็รณรงค์กันแล้วก็ทำยังไงให้น้องปีหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้จักรยาน
6: เป็นการประหยัดเวลาในการเดินไปเรียนที่สลออะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วย
7: ก็บริการดีจักรยานก็สุขสภาพก็โอเค
8: ก็ดีค่ะ
9: ก็ดีสะดวก
8: แต่ใช่แต่ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยที่ชอบขับสวนทางอะไร
10: ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเขามีสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้จักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างการให้ล็อกเกอร์เก็บจักรยานและเสื้อผ้าฟรีที่จอดจักรยานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ได้รับการจัดอันดับจาก League of American Bicyclists ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับจักรยานยอดเยี่ยมเลยครับและปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉลี่ยถึง 13,000 คนต่อวันพอๆกับจำนวนของประชากรในแขวงคลองตันเลยนะครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
11: ไปครับ
1: เราไปยืมจักรยานกัน
11: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพี
1: ่ไม่ขึ้นนะ
11: ไม่เป็นไรครับถึงแล้วพี่
1: แค่นี
11: ้ครับผม
1: สนุกนะเรา
4: พอมาถึงจุดให้บริการไม่ใช่ว่าจะหยิบไปได้เลยนะครับต้องไปเลือกจักรยานแล้วก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับผมนะครับได้ยืมจักรยานเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะให้ยืมเฉพาะนิสิตแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ
1: เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะทำภารกิจสักที
11: ภารกิจอะไรครับพี
1: ่ภารกิจในวันนี้นะครับเราจะมานับจักรยานที่มอเกษตรว่าทั้งหมดมีกี่คัน
11: นับจักรยานเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้ว
11: งั้นผมไปแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวทำไมอ่ะ
11: มันนับยากครับพี่มันเยอะมากนะครับ
1: พี่ล้อเล่นภารกิจของพี่วันนี้นะเราจะมาดูระบบการใช้จักรยานที่นี่ว่าเป็นยังไงทำยังไงใช้ยังไงเท่านั้นเอง
11: ครับถ้าเกิดพาไปดูระบบจักรยานอย่างเงี้ยผมพาไปได้นะครับถ้าเกิดจะให้ผมพาไปพี่ไปนับอย่างเงี้ยพี่ไปคนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหใจร้ายอ่ะถ้างั้นเราไปดีกว่า
11: ครับไปกันเลยพี่ครับผม
4: จากการสำรวจเส้นทางจักรยานพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบจำนวน2เส้นทางนะครับตัดพาดกันเป็นกากบาทครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนสำคัญใจกลางมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่นได้อย่างง่ายดายเลยครับ

0: อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาใช้จักรยานกันมาแบบนานแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแบบที่แบบเล่าต่อกันมามีบ้างไหม
1: มีครับพี่นี่เลยพี่ถนนวิโรจน์อินทรพิทักษ
0: ์เนี่ยเหรอ
1: ครับนิสิตจะเรียกกันว่าเลิฟวิ่งเวย์นะครับผมเคยได้ยินมาว่านะครับจะมีถ้ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งซ้อนจักรยานกันในถนนเส้นนี้เขาบอกว่าจะได้เป็นแฟนกันครับ
2: เอาละสิครับสถานที่เก่าแก่นะครับก็ย่อมมีตำนานเป็นธรรมดาแต่เรื่องราวของ Loving Way เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรต้องไปพิสูจน์กันเองเลยครับ
3: Loving Way
4: Loving Way มันเป็นทางสนสองข้างทางข้างหอสมุทรอะค่ะ
5: ยังหาคนพาไปไม่ได
3: ้มีคนไปด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาไป
6: Loving Way ผมได้ยินแค่ประวัติครับแต่ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองครับ
1: โอเคครับพี่เมื่อกี้ผมก็พาพี่ไปดูเส้นทางจักรยานในมหาลัยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับ
0: เอ้าแล้วพี่อ่ะจะให้พี่ทำอะไรอ่ะ
1: พี่ก็ไปนับจักรยานในมหาลัยก่อนก็ได้ครับ
0: ไปนับจักรยานโอ้ยแรงเฮ้ยมันจะไปนับไหวที่ไหนเราโถ่ดูมันตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี
1: ้งั้นพี่ก็ไปเที่ยวในมหาลัยก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ทำภารกิจสักอย่างดีไหมครับ
0: ได้เลยมาภารกิจของพี่คืออะไร
1: คือพี่ต้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มา5ที่ก็พอพี
0: ่5ที่นะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมไปนะครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับพี่เจฟ
0: 5ที่นะ5ที่ในมหาลัยพิพิธภัณฑ์เฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ไปทางไหนก่อนล่ะตรงไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อน
2: หลังจากที่ได้รับภารกิจ

0: ให้ตามหาพิพิธภัณฑ์5แห่งในมอเกษตรอันกว้างใหญ่พร้อมถ่ายรูปให้ดูเป็นหลักฐานนะครับเอาละสิครับจะทำได้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าแล้วต้องหาตัวช่วยซะหน่อยครับ
1: โทษจ้าที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนมั่ง
2: ต้องไปทางโน้นนะครับ
0: โชคดีนะครับที่ได้น้องๆใจดีที่ช่วยบอกทางให้จากห้องสมุดมุ่งหน้าไปไม่ไกลครับตลอดทางก็ร่มรื่นเย็นสบายปลอดภัยแล้วก็มาถึงที่แรกเลยครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงรัตนโกสินทร์คณะวรรณศาสตร์จัดแสดงเรื่องราวธรรมชาติของพระนครในยุคต้นๆโดยจำลองไว้ในตู้กระจกเหมือนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไประหว่างชมเลยครับเอาละครับไปหาตัวช่วยกันต่อดีกว่าครับ
1: น้องครับน้องครับแถวนี้มีที่ไหนเที่ยวบ้าง
2: ก็จะมีเดอะมอลล์งามแล้วก็เมเจอร์แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าว
1: เดอะมอลล์งามเซ็นไม่ใช่หมายถึงในมอเกษตรนี
2: ่มอเกษตรหรอมอเกษตรก็ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มด
0: ในที่สุดนะครับก็ถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์มดแหล่งรวมเพื่อนตัวจิ๋วหลากหลายสายพันธุ์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยอ๋อส่วนเจ้าตัวยักษ์เนี่ยเป็นแค่แบบสำรองนะครับนอกจากได้เห็นมดกว่า700สายพันธุ์แล้วนะครับยังได้เรียนรู้ถึงกำเนิดของมดวิวัฒนาการการสื่อสารการหาอาหารสังคมการสร้างครอบครัวการแบ่งงานความสามัคคีและที่สำคัญที่ผมเพิ่งจะรู้คือจริยธรรมของมดครับ
3: อันนี้มดกำลังต่อตัวเพื่อจะดึงใบ2ใบนี้มาสร้างรังไงมาสร้างรังอย่างเงี้ยคล้ายๆรังอย่างเงี้ยแต่ใบมันห่างกันมันน่าจะต่อตัวนี่คือพลังความสามัคคีไงเราที่เห็นว่าเนี่ยมดมันมีความสามัคคีนะถ้ามันไม่สามัคคีเนี่ยมันไม่สามารถอยู่รอดได้
0: หลังจากสอบถามจุดมุ่งหมายต่อไปแล้วนะครับระหว่างทางก็ผ่านอนุสาวรีย์3บูรพาจารย์และเข้าไปสักการะสักหน่อยดีกว่าครับสถานที่ต่อไปนะครับคือศาลา6เหลี่ยมครับในอดีตถูกใช้เป็นที่จอดจักรยานเรียงรายรอบศาลาเต็มไปหมดปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมด้านในจัดแสดงนิทรรศการถาวรแสดงภาพเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาวเกษตรถือว่าเป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยทีเดียวนะครับมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงข้อดีของการใช้จักรยานถึงแม้ว่าจักรยานจะช้ากว่ารถยนต์แต่ในความช้ากลับทำให้ผมสามารถหยุดสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้ช่วยให้ผมได้เห็นอะไรดีๆชัดเจนขึ้นมากกว่าตอนที่ใช้รถยนต์ซะอีกครับต้นนนทรีทั้ง9ต้นตลอดแนวนี้นะครับในหลวงทรงปลูกด้วยพระองค์เองเมื่อ29พฤศจิกายน2506หรือว่าเกือบ50ปีมาแล้วครับเดี๋ยวนี้สูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้อย่างดีเลยครับหลังจากพักจนหายร้อนแล้วนะครับผมก็มุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงซึ่งอยู่อีกฟากนึงของมหาวิทยาลัยเลยครับระยะทางค่อนข้างไกลครับแต่ด้วยความสะดวกสบายของการใช้จักรยานที่นี่ปั่นแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับได้รวบรวมพันปลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันรวมถึงวิชาการทางการประมงยุคเริ่มต้นของประเทศไทยเลยครับปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์แมลงครับแหล่งจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลกตัวอย่างของแมลงทางเศรษฐกิจแมลงที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์รวมถึงวงจรชีวิตของแมลงเรียกได้ว่ารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงไว้อย่างจุใจเลยครับผมเองก็เพิ่งได้รู้วันนี้นะครับว่าที่มอเกษตรเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้มากมายเลยครับและที่ไปมาเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเส้นทางจักรยานที่ผมปั่นในวันนี้นะครับถ้านับเฉพาะที่เป็นเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบก็คิดเป็นระยะทางรวมกว่า 2.5 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งก็ยาวกว่าถนนเยาวราชแล้วก็สั้นกว่าถนนสีลมนิดเดียวเองครับ
1: โอ้โหเจอแล้วครับจักรยาน

0: แดงในรั้วเขียวนะครับมาเจอเอาตอนเสร็จสิ้นภารกิจพอดีเลยสำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ5พิพิธภัณฑ์นะครับด้วยความร่วมมือของน้องๆนิสิตที่น่ารักที่นี่นะครับก็เป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับด้วยอากาศที่เป็นใจด้วยนะครับร่มเย็นสบายมากเลย
1: เต็มๆตรงนี้เน
0: าะเรียบร้อยไปมาแล้วพิพิธภัณฑ์5ที่ตามสัญญาน
2: ี่ไงเพื่อนพี่เจฟที่เราเล่าให้ฟัง
0: อ๋ออยู่ด้วยครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เพื่อนผมครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณเพื่อนทุกคนครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ
4: เป็นไงบ้างคะพี่เจฟมาเที่ยวที่มหาลัยของเรา
5: โอ้โหไปปั่นจักรยานเที่ยวนี่สนุกดีนะบรรยากาศนี่แบบว่าร่มรื่นมากเลย
6: มอเตอร์ไซค์เรามีดีอย่างนึงครับคือเรามีเส้นทางโดยเฉพาะของจักรยานครับคือเราสามารถย้อนสูงย้อนสอนได้หมดเลยแต่เรามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไม่ได้ครับย้อนสอนมาโดนบ้าครับผม
5: เรามีสิทธิพิเศษใช่ไหม
6: สิทธิพิเศษ
5: คือแล้วคิดยังไงกับโครงการนี้โครงการ KU Bike เนี่ย
4: คนไลฟ์เลยค่ะโครงการไล
5: ฟ์แล้วเพื่อนๆที่ขับรถยนต์เนี่ยเขาบ่นอะไรบ้างไหม
2: ก็บ่นเรื่องแบบที่จอดรถไม่พออย่างเงี้ยครับ
7: คือเพื่อนผมมีคนนึงเป็นแบบเขามีความคิดที่เวิร์กมากคือรถยนต์มาจากบ้านแต่บ้านเขาอยู่ไกลครับแล้วก็เอาจักรยานมาด้วยไปจอดที่ที่คือไม่มีคนจอดอะไรเงี้ยแล้วก็ขับจักรยานมาจากที่จอดรถแล้วก็มาที่คณะแล้วก็ใช้กับจักรยานทั้งวันเลยแล้วตอนเย็นก็ค่อยขับ
5: ก็พับเก็บท้ายรถ
7: ใช่ใช่
5: เพราะเดี๋ยวนี้จักรยานพับเยอะนะ
7: ใช่เวิร์กมาก
5: แล้วคนอื่น
4: เราหันมาใช้จักรยานกันทั้งมอนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนคงเป็นภาพที่แบบเอ้ยนิสิตเกษตรใช้จักรยานหมดเลยอะไรอย่าง
5: นี้น่ารักดีเนาะโอ้โหวันนี้พี่สนุกมากเลยนะครับได้ดูอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบจักรยานที่มหาลัยเกษตรนี่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากเลยนะแล้วก็ปั่นต่อไปสู้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และแล้วการตามรอยเส้นทางจักรยานแดงในรั้วเขียวก็มาถึงจุดสิ้นสุดตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับรู้สึกคุ้มมากเลยนะครับที่ตัดสินใจมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมืองจักรยานต้นแบบเล็กๆซึ่งถ้าหากที่อื่นๆมีการปรับใช้จากตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้โดยอาจจะเริ่มจากชุมชนเล็กๆหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งเมืองท่องเที่ยวอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่ลองทำ

0: เป็นเรื่องน่าชื่นใจนะครับที่สถาบันการศึกษาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้แต่ยังสร้างคนให้มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ด้วย Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: มันมีมารยาทอยู่อันหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือจอดจักรยานกันเนี่ยเป็นแถวเป็นตราบเนี่ยถ้าไปทำล้มมันก็จะไปล้มทับๆๆคนอื่นนะก็จะต้องยกกลับคืนมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็ช่วยๆกันอ่ะยิ่งเป็นนิสิตหญิงก็ทำล้มก็จะมีคนเข้ามาช่วยยกให้เพราะยกยากนะยกขึ้นมาตั้งบนแผงเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นะพอจักรยานล้มปั๊บคนแถวนั้นก็จะหันมามองใครทำล้มคือจะเป็นที่จับจ้องอ่ะคือลักษณะของสังคมที่ดูแลกันเองเป็นสังคมน่ารักซึ่งมันหาไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดถวายจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนนายชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับในพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดสามธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋า
จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาปฏิบัตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม

เสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ปราสาทผึ้งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งณอำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนิทรรศประเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้น

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิด

หลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพานหนึ่งให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันข้าวภูพันสองในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานและ All Your Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสถิตวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์
บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสลิดนาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราช

ธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 จังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขำพิมุกวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดสีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นบริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

จำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดวัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นกองยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10ทับ4หมู่7ตำบลนามองอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
3: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
8: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
9: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
9: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
8: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
9: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวมากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
9: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
10: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: กูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนเคาร
1: พ
2: สวัสดีครับวันนี้ในกิจกรรมที่1เนาะเราจะทำเรื่องอะไรกันชื่อกิจกรรมวันนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราเคยเรียนไปบ้างแล้วเนาะก็คืออย่างเช่นการแสดงผลเนาะการประมวลผลข้อมูลแล้วก็การใช้สัญญาณวิทยุเคยทำไหมที่สร้างเซตเป็นกรุ๊ปและส่งข้อมูลหากันเคยทดลองแล้วบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็เขียนอัลกอริทึมที่เราเคยทำไปแล้วนะครับวันนี้ตามชื่อกิจกรรมเนาะเราก็จะมีสถานการณ์ให้เราลองฟังดูว่าเรื่องไข้เลือดออกมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ
3: ถ้ามาดูเรื่องของสถานการณ์การป่วยด้วยโรคไข้ออกตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกยุงลายจะออกหากินในช่วงกลางวันนะคะจึงทำให้มีโอกาสที่โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายโดยยุงชนิดนี้พบมากในแถบที่มีอากาศร้อนชื้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยความเสี่ยงของโรคอยู่ที่อาการของโรคมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดค่ะจึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่รับการรักษาโดยในช่วงแรกจะมีไข้อ่อนเพลียจึงแนะนำให้ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัด
2: โอเคทีนี้เราฟังสถานการณ์ไปแล้วนี้จะขอลองถามดูว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นเลยครับครับผม
4: มีไข้สูงกว่า40องศาค่ะ
5: มีอาการผื่นขึ้นค่ะ
2: โอเคเป็นจุดใช่ไหมครับโอเคครับตอบครับ
4: มีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นตามที่เพื่อนเราตอบนะครับมีไข้สูงมีจุดตามผิวหนังแล้วก็มีเลือดหรือว่าอาจจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดออกมานะครับนักเรียนคิดว่าพวกเราจะใช้ไมโครบิดแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างครับ
5: ค่ะก็ใช้ไมโครบิดในการวัดไข
2: ้
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ครับเราใช้ไมโครบิดมาวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับว่ามีไข้สูงอะไรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าที่เราใช้งานไมโครบิดไปเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเผื่อใครลืมไปนะครับด้านหน้าที่เราเคยเห็นกันนะครับเห็นชัดเจนเลยก็คือจะมีปุ่มกดใช่ไหมครับอันนี้นะครับ2ปุ่มเนาะปุ่ม A กับปุ่ม B หลังจากนั้นที่มีหลายคนถามว่าไอ้ตัวที่เป็นแผงๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมีบางคนบอกว่ามันอาจจะใช้แสดงผลซึ่งมันก็จริงแต่ว่าหลังจากเราเรียนไปแล้วเราก็รู้เพิ่มว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์วัดแสงด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราให้พลิกไปด้านหลังนะครับเราก็จะมาเจออุปกรณ์เยอะแยะมากมายทีนี้เราก็จะมารู้อีกอันว่าตำแหน่งตรงนี้มันคือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงมีตัวหนังสือบอกเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงครูก็เลยจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมีเข็มทิศมีวัดความเร่งนะครับที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยถูกไหมส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราก็จะดาวน์โหลดลงโปรแกรมลงช่องเสียบไมโคร USB ใช่ไหมครับและปุ่มนี้ปุ่ม reset เนาะเวลาเราอยากจะเริ่มกลับไปเริ่มโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะบางคนใส่รูปหน้ายิ้มไว้ตอนต้นโปรแกรมอยากจะเห็นอีกอ่ะก็กดปุ่ม reset ปั๊บมันก็จะย้อนกลับไปโปรแกรมนั้นแรกเนาะครับตัวไมโครบิดมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับทั้งดิจิตอลและอนาล็อกบางส่วนเราเคยใช้ไปบ้างแล้วนะครับพอตอนเราเริ่มทำโปรแกรมไมโครบิดใช่ไหมครับครูก็จะให้เปิดเข้าไปในMake Code เนาะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเราก็จะเจอบล็อกอยู่2ตัวละตัว On Start กับตัว Forever นะครับจำได้ใช่ไหมครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องกดเลือกเพราะว่าต้องเลือกแพร์ดีไว้ให้ตัวไมโครบิดนะครับกับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรู้จักกันนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันออฟไลน์บางครั้งเนาะที่เครื่องเราเป็นออฟไลน์ตอนไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตถ้าเราเสียบปั๊บแล้วกดดาวน์โหลดตรงนั้นน่ะมันจะแพร่ให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องผ่านตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ต้องใช้เบราว์เซอร์เป็น Chrome นะครับถึงจะคอนเนคตัวนี้ได้นะครับโอเค ทีนี้กลุ่มบล็อกที่เราเคยเรียนไปนะครับตัวเบสิกจำได้ใช่ไหมครับที่เคยให้แสดงไอคอนแสดงตัวเลขตัวหนังสือได้ใช่ไหมครับถัดมามิวสิกเป็นตัวเสียงหล่นไปนิดนึง

Input จำได้ไหมครับมีอะไรบ้างปุ่มกด A B มี R เขย่านะครับแล้วก็ในเขย่ามีเยอะแยะเลยนะครับกลุ่มในนั้นเดี๋ยวเราได้กลับมาทวนกันอีกครั้งนะครับโอเคกลุ่ม Logic ที่เราใช้เช็คเงื่อนไข if else ใช่ไหมครับกลุ่ม variable เวลาเราต้องการเก็บค่าข้อมูลบางอย่างไว้เราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาถูกไหมครับแล้วไว้เก็บข้อมูลนะครับกลุ่ม radio จำได้ใช่ไหมครับที่สร้างเป็นกรุ๊ปแล้วส่งหากันเนาะเป็นข้อมูลส่งหากันโอเคแล้วก็เมื่อมีการคำนวณใช่ไหมครับเราก็จะใช้ math ในการเปรียบเทียบค่าหรือว่ามีการคำนวณบวกลบคูณหารตัวนี้หลายคนน่าจะจำได้ดีเนาะของครูเป็นรูปหัวใจจำได้ใช่ไหมครับตอนเราทำครั้งแรกใช่ไหมโอเคเวลาเราทดสอบเราก็ลากบล็อกเข้ามาใส่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีการตั้งชื่อไฟล์จำได้นะครับอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนจัดกลุ่มนะครับโดยใช้ไมโครบิตนี่แหละคิดว่าเราจะใช้ไมโครบิตมาช่วยจัดกลุ่มได้ไหมได้มีอะไรอีกบ้างครับลองนึกถึงตัว input ดูเรามี input อะไรบ้างที่สามารถจะมาช่วยในการจัดกลุ่มได้ครับให้เขย่าได้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองใช้ตัวเขย่าเนี้ยมาลองจัดกลุ่มแต่ว่าเขย่าแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อกี้บอกเป็นตัวเลขใช่ไหมครับโอเคตัวเลขมีตัวอะไรมาช่วยไหมครับในการจัดกลุ่มใช้การเมื่อกี้คือใครเสียงเบาๆมาจากทางนู้นซุ่มหรือแรนดอมใช่ไหมครับโอเคครับในกิจกรรมเขย่าหาเพื่อนแท้นะครับ 1.1 เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำใบงานนะครับลองดูในใบงานในใบงานจะมี2ข้อข้อแรกก็คือใหออกแบบอัลกอริทึมนะครับก็สร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาเนาะเป็นโฟลว์ชาร์ตแล้วก็เมื่อทำการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปทดลองมือเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดลงไมโครบิตแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโปรแกรมครับเริ่มทำได้

0: ทุกกลุ่มออกแบบอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันนะครับว่าอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะมีกลุ่มไหนจะนำเสนอตัวอัลกอริทึมก่อนไหมครับโอเคครับ
1: ค่ะเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วนะคะข้อมูลเข้าคือการเขย่าค่ะส่วนข้อมูลออกคือตัวเลขที่สุ่มได้ค่ะอัลกอริทึมจะเริ่มต้นจากเมื่อเขย่านะคะจะสุ่มตัวเลข1-5ตามจำนวนกลุ่มที่มีค่ะและจะแสดงตัวเลขที่สุ่มและเป็นการจบการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
0: หลังจากฟังแล้วเนี่ยมีจุดเหมือนหรือต่างจากกลุ่มเรามีบ้างไหมครับมีกลุ่มที่ต่างไหมไม่โอเคทุกกลุ่มใช้การเขย่านะเมื่อทุกกลุ่มได้อัลกอริทึมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมก่อนอื่นเดี๋ยวเรานำอุปกรณ์มาเซตก่อนนะครับแล้วก็เริ่มลงมือเขียนนะครับ

ทุกกลุ่มทดลองโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองเขย่าเพื่อลองจับกลุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่1ยืนตรงนี้นะ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวในกลุ่มเนี้ยเริ่มทดลองเขย่าได้เลยครับลองเขย่าได้เลขอะไรเรามายืนตามกลุ่มตามนั้นเลยนะครับเริ่มได้

ได้เลยครับเขย่าได้เลยครับเขย่าได้เสร็จแล้วขยับเลยครับไปตั้งกลุ่มเลยได้เลขอะไรไปยืนเลยครับสามมายืนหัวมุมครับอันนี้ได้เท่าไหร่สองยืนตรงนี้สามอยู่นู้นสามอยู่กับเพื่อนนั่นแหละหัวมุมเลย

0: โอเคได้ประมาณนี้นะไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจำสถานการณ์นี้ไว้นะครับลองกลับเข้ากลุ่มได้เลยครับกลุ่มเดิมนะครับกลับกลุ่มเดิมครับโอเคครับโอเคถ้ามีวันหนึ่งแบ่งกลุ่มแบบนี้เอาไหมครับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมใช่ไหมมีเบอร์สองมาแค่คนเดียวเนาะทำงานสนุกเลยทำคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยโอเคแสดงว่าใช้วิธีการนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบ้างนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกว่านี้เนาะเพราะว่ายังเกิดความไม่ยุติธรรมในเรื่องด้านจำนวนอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำไปกิจกรรมที่ 1.2 เนาะชื่อกิจกรรมว่าอะไรครับโอเคแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการวัดอุณหภูมิกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเริ่มอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับที่นักเรียนได้รับไปในใบงานนะครับลองอ่านดูในนั้นมีการพูดถึงอุณหภูมิใช่ไหมครับถามว่าสบายดีไหมก็มีไข้เป็นระดับทีนี้พอเราเห็นว่ามีไข้เป็นระดับเราต้องการเก็บสถิติใช่ไหมครับว่านับจำนวนว่ามีอุณหภูมิเท่านี้กี่คนกี่คนเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะนับจำนวนคนเราจะต้องทำยังไงบ้างครับโอเค
1: เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาค่ะแล้วเมื่อเราวัดอุณหภูมิของแต่ละคนได้แล้วค่ะเราก็จะเพิ่มค่าตัวแปรละหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องครับทีนี้พอเราได้อุณหภูมิมาจำนวนเท่านั้นเท่านี้คนเราจะไปเก็บไว้เนาะเราใช้ไมโครบิด2ตัวได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะสื่อสารกันยังไงเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
2: ผ่านสัญญาณเรดิโอค่ะ
0: แสดงว่าต้องใช้ไมโครบิดกี่ตัวครับ
2: 2ค
0: ่
2: ะ
0: สองตัวเนาะคุยกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะครับเดี๋ยวให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ตอบคำถามตามใบงานแล้วก็ทำยาวจนไปถึงเขียนโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทดสอบเลยครับ

0: เราทำใบกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีเกณฑ์อุณหภูมิอยู่พวกเราตั้งเกณฑ์ว่าอะไรกันบ้างเช่นคนที่มีอุณหภูมิปกติน้อยกว่า37แต่ในเกณฑ์ที่อยู่ในสถานการณ์มันเป็น 37.5 ใช่ไหมครับแต่ว่าไมโครบิดเนี่ยมันไม่สามารถแสดงตัวที่เป็นทศนิยมได้นะครับต้องแสดงเป็นเกณฑ์37ที่พวกเราใช้กันเนาะทีนี้ลองดูตัวอื่นต่อนะครับเกณฑ์ถัดไปมันคือเกณฑ์ของอะไรครับมีไข้ต่ำเกณฑ์เท่าไหร่ครับน้อยกว่า38นะครับระดับถัดไปคือ
1: มี
0: ไข้ใช้เกณฑ์อะไรครับ
1: น้อยกว่า39
0: น้อยกว่า39ถัดไป
1: มีไข้สูงน้อยกว่า40
0: และสุดท้าย
1: มีไข้สูงมากมากกว่า40
0: ใช้สัญลักษณ์มากกว่า40นะครับหลังจากเราทำกิจกรรมเนาะส่งข้อมูลวัดอุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมตัวนี้เนาะ
2: ได้ใช้โปรแกรมไมโครบิดการเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็สวิตช์ค่ะ
0: เมื่อเราใช้สัญญาณเรดิโอนะครับถ้าทุกกลุ่มเนี่ยต่างส่งสัญญาณแล้วไม่ได้ตกลงกันก่อนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรมันมีโอกาสชนกันเนาะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าถ้าเราจะส่งจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้เราต้องใช้เลขกลุ่มอะไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากเรื่องอุณหภูมิเนาะที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยถ้าเรื่องเลย

0: CEO เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรอย่างอื่นได้บ้างครับมีไหม
1: คือนำเซ็นเซอร์ของเรดิโอไปควบคุมอุปกรณ์อื่นตามที่เราต้องการค่ะ
0: เป็นสัญญาณสัญญาณวิทยุเนาะไปควบคุมอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนาะนอกเหนือจากการส่งข้อมูลแล้วนะครับโอเคครับที่เราได้ไปวันนี้เนาะก็มีการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับมีวัดอุณหภูมิมีส่งข้อมูลด้วยเรดิโอเดี๋ยวเราอาจจะต้องจำไว้ดีๆนะครับเผื่อในอนาคตเราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มีการนำเรดิโอไปใช้งานเหมือนอย่างที่เพื่อนพูดไปควบคุมอุปกรณ์บ้างหรือเปล่านะครับกิจกรรมที่เราทำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเห็นหลายๆกลุ่มแล้วอย่าลืมนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมือพัฒนาตัวโปรแกรมนะครับโอเคงั้นคาบนี้ไว้แค่นี้ครับ
2: นักเรียนขอร้อง
3: ขอคุณค่ะ
4: ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเริ่มต้นทบทวนความรู้โดยการให้นักเรียนค่ะเขียนโปรแกรมสุ่มกลุ่มนะคะเมื่อมีการเขย่าไมโครบิตค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ใช้ไมโครบิต2ตัวค่ะซึ่งก็จะแบ่งการทำงานในการเขียนโปรแกรมเป็น2กันนะคะก็คือส่วนของเครื่องผู้รับแล้วก็เครื่องผู้ส่งค่ะโดยเครื่องผู้ส่งนะคะก็จะทำหน้าที่ในการรับอุณหภูมิเข้ามานะคะแล้วก็มีการส่งเสียงเตือนกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดนะคะแต่ว่าในกิจกรรมนะคะเราก็ไม่ได้พบกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีนักเรียนคนใดที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดค่ะแล้วหลังจากที่รับค่าอุณหภูมิเข้ามาแล้วนะคะก็จะส่งค่าอุณหภูมิที่วัดมาได้เนี่ยราคาผ่านคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอนะคะไปให้เครื่องผู้รับค่ะสำหรับเครื่องผู้รับนะคะก็จะทำหน้าที่ประมวลผลอุณหภูมิที่รับเข้ามาค่ะโดยหาค่าร้อยละของอุณหภูมิแต่ละระดับซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้านักเรียนยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอนะคะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆค่ะโดยการให้นักเรียนนะคะได้เขียนโปรแกรมที่เครื่องผู้รับนะคะให้มีการหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก่อนก็ได้ค่ะสำหรับในกิจกรรมนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมค่ะเมื่อได้อัลกอริทึมแล้วนะคะนักเรียนก็จะนำไปเขียนเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับความรู้ที่นักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมนะคะก็คือในเรื่องของตัวแปรค่ะตัวดำเนินการนะคะการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะแล้วก็การทำงานแบบเป็นฟังก์ชันค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในกิจกรรมก็คือในเรื่องของการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้รับนะคะแล้วก็เครื่องผู้ส่งผ่านคลื่นวิทยุนะคะไมโครบิตค่ะก็จะมีการสื่อสารกันโดยใช้คลื่นความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก็เป็นความถี่เดียวกับสัญญาณบลูทูธเลยเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการกวนสัญญาณกันนะคะก็ควรจะกำหนดนะคะช่องสัญญาณนะคะของไมโครบิตแต่ละคู่ค่ะไม่ให้ใกล้กันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็กำหนดช่องสัญญาณของนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ Good afternoon Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่สองครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Tarkanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then of course on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao Cut.

ก็พาเรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why they has this name
1: okay the prisoners were predominantly Christian
0: yeah I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning. If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime. So for the light to work at night, they had fires burning.
0: It's sort of like working in hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: So I see.
1: It's our image of what hell would be like.
0: So
1: the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of this part there?
1: Well, that's the end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres. Yeah.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma. Okay, so, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอม่อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและตอม่อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongphluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wang Po.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: David, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway.
0: Yeah.
1: Tell you a bit something of the history of this whole

0: that way, mm-hmm. because it's part of Thai history, mm-hmm. as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: คุณรถได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีก

0: ครับ
1: ไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
2: ครับคอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
1: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
2: ้
1: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
2: มันอยู่ตรงกลาง
1: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างนี้
2: ใช่ไหมเขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมาสี่เสาแล้วก
1: ็แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจากก็เท่าไหร่ฮะ
2: ที่รู้นะก็จะตรงวัดท่าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไปและอีกจุดหนึ่งก็นู่นจากน้ำโจรหนึ่งสถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานีแล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบังเกิ้ลเมินก็เชื่อมตรงนี
1: ้เกิ้ลเมิน
2: ครับบังเกิ้ลเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
1: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
2: เป็นสะพาน
1: อ๋อเป็นสะพานมาก่อน
2: สะพานข้ามห้วย
1: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
2: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
1: สังขะบุรีทางนู้นจะห่างที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
2: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
1: เสาใช่ไหมทำเส้นทาง
2: ครับทำเส้นทาง
1: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ร่องรอยแบบเอา
2: เจาะ
1: ลง
2: ใช้ฮะใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
1: เสียมว่า
2: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ลงมาข้างล่าง
1: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
2: ครับ
1: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
2: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
1: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
2: ประมาณแล้วครับ
3: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดกึ่งเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
1: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
4: สว
1: ัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนกันครับพี่
4: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
1: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
4: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
1: อันนู้นเหรอฮะ
4: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
1: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
4: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
1: ท
4: ่าน้ำรถฝั่ง
1: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
0: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
0: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good

0: memory and have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective when I think of some of my very close friends that died up here. Naturally, I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups. So it was, we gave each other support.
1: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิษณีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดิษซึงครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีซึ่งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการ

0: การที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลุรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
1: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอระหังสัมมาสัม

ุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรหมนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหัง
พระควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้ภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังพระควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทธัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามตเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโน
ซึ่งเป็นตัว

โลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพะติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลา

ายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะรัตทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันห้านั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้งสามประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็น

ไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอ

0: หาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรือค่ะคุณผู้ชมทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังป ประเทศฟรองหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเอิร์รบทวีปเอิร์รบใช้รอราชสีหันลินนะคะทวีปเอิร์รบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวบเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่วอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะวอวีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะหม้อแมวหม้อแมวอย่าลืมนะคะหม้อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะ สระอำค่ะคุณผู้ชมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอำในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากำเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัว2หัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากำค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างงงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแคนาดาแต่คุณลาวออกเสียงแคนาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะ

0: ลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนอ่ออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบ่อแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอินะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเอนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเอค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบ่อแบ้ค่ะนะคะนี่คือบ่อแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่โก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่โก๋งหัวลงนะคะไม่โก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีแต่เป็นออกเสียงใต้แมนบ
1: อเจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูชา
2: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
2: คอยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดแด
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดสัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสตาลี
2: ประเทศออสตาลีก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเออลบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
2: ข่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกัน

0: งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอโรปแล้วหรือยัง
0: ข้อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นต่างงามแท้
0: งามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามเติมอีกบ่
1: ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูล

บ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อคุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแมนบ่อแมนบ่อเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่อค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแมนเมืองเก่าน้ำพ่อแมนบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าทึกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดสั้นเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อม
คำใดเป็นใจ

0: กลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่อมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักหรือการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับพูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมทีบอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: เป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะครับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของเราเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
0: ครับ
1: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของเราเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
0: เรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ

0: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพลาในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพลาอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพลาเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพลายางพลาสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพลาเบียดขับออกไปยางพลาก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก
1: ครับ
0: คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาวลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต
0: ่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่แหละครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนา ในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: ครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรก

0: ่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
1: ์
0: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆ
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
1: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่าย
0: ใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะครับ
1: ฉันจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ท
0: น์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าถ้างั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่

0: ชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าถ้างั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจีน
1: ด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอนน
0: ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวอย่างเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 น.นะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถสิบล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถสิบล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้ว

0: แกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
1: ที่โด่งดัง
0: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
1: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
0: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน 7-Eleven ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
0: ้
1: าเข้าไปในร้าน 7-Eleven ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
0: ด้วยใช
1: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
0: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคูหาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง medical hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
1: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ยประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับ
1: จ
0: ะถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก็คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ปีที่
0: จริงๆปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
1: ็
0: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกามีคุณโรสซิลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็น

0: ลูกทุ่งนะ
1: ครับ
0: ก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ครบทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอตาคุครับโอตาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอย
1: ู
0: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็คงแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลาย
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้น
1: ค
0: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวนคนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความ

0: กระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
1: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
0: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
1: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
0: โอ้โห
1: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้เ
0: ดินอยู่อะไร
1: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเต็มอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
0: ขอบคุณมากนะคะครูกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
0: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
0: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
0: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
0: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
0: นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุด ไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาล

0: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
0: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยกายมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึ12日13日にはですね代々木公園でタイ大使館が主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなくタイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ดีครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的拳台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗艺术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产他仍在优雅地成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是训练所凝结的学习和记忆在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like, atmosphere is like so cool yeah
0: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
2: 身体ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทย

0: าผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะเอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
2: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคอมมี
2: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ๊ยจะรออะไรอีกละครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
2: ่ได้เลย
3: ตรงไปเวียดนามกันเลย
4: ห้องโลก10+1

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามอ่ะเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ

0: จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
1: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
0: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วล่ะไฟ
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เจเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกุ๊กกุ๊กกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละว้าวตามสัญญาณเจเนซ่าไปรอดเลยคอมม่า
3: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
4: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
3: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
4: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองน่ะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
5: ปี๊ปปี๊ปขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
3: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตัวฟังต่อด้วยนะมุ้ยกำลังสนุกเชียวครับ
4: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็น2ส่วนแล้วครับเนซ่า
4: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
3: โอ้โหยอดไปเลยครับ
4: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
3: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยเธอจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
5: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
4: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
5: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดสิน
3: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรอ
4: ภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
3: อย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
4: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
3: ดีเลย
4: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลือง เริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
3: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
4: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
3: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหหูยสูงจังเลยอะอะไรอะ
4: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงๆที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
3: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
4: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
3: อ
4: ้
3: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
4: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาก้าวไรและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
3: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
3: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
4: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาและก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
4: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาข้ามบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
3: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
4: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
3: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยก็อ้าวมาดูข้อมูลของเนซ่านี่นะ
4: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลักเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
3: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยย่า
4: ชิมิล่า
3: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
4: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆ ด้วยล่ะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าต้องยังไม่เคยเห็นแน่เลยอะ
4: อะไรเหรอตะวัน
3: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
1: ยังเบื่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
4: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
1: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
5: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
1: อ้าฮะโอ้ไม
4: ่กลับกันเถอะตะวัน
3: นั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
4: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มอะ
5: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
4: จ้าคุณคอมมี่คนเก่ง

0: and learn. There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
2: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
4: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
5: ได้สิเราไปดูกัน
3: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิสร
6: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ไม่
2: ต้องเดี๋ยว
6: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
9: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
10: 在过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合，并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它首先获得了普及，并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
11: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
12: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
11: ่ครับ
12: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
11: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
12: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
12: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
12: ใช่
3: คือการความลึก
12: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
10: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德伦理并尊重传授技艺的师父
4: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
5: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
11: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
10: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
11: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: อ่าฮ่าได้เวลาผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่า
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี
3: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ๊ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อา

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางทิศตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ

0: ะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
1: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
0: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันเร็วๆล่ะเฟย
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกุ๊กกุ๊กกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละว้าวตามสัญญาณเนซ่าไปรอดเลยคอมม่าเอ้ย
3: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
4: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
3: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
4: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอนานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ได้ละแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
5: ปี๊ปี๊ขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
3: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะมุ้ยกำลังสนุกเชียวครับ
4: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
4: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
3: โอ้โหยอดไปเลยครับ
4: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
3: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
5: ปิ๊บๆๆบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
4: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
5: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
3: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
4: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
4: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
3: อืมดีเลย
4: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลือง เริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
3: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
4: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
3: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหสูงจังเลยอะอะไรอะ
4: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
3: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
4: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
3: อ
4: ้
3: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
4: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดร์และศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
3: โอ้โหมีเยอะจังเลยครับ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งก่อนให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
3: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
4: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
3: อย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
4: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
3: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
4: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
3: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยอ้าวมันคือข้อมูลของเนซ่านี่นะ
4: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
3: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยย่า
4: ชิมิล่า
3: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
4: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆ ด้วยล่ะ
3: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
4: อะไรเหรอตะวัน
3: จนนั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
1: ยังเบอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
4: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
1: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
5: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมแม่ฉันคอมมี่ตั้งหาก
1: อ้าฮะโอ้ไม
4: ่กลับกันเถอะตะวัน
3: นั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาเสนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
4: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
5: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
4: จ้าคุณคอมมี่ก

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰

0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสอนภาษาที่ได้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันในรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศต่างๆเดินช้อปปิ้งกันจนเหนื่อยหิวน้ำจะทำยังไงคะหลายคนบอกว่าง่ายจะตายก็แค่ชี้ว่าเอาน้ำนั้นน้ำนี้ก็ได้แล้วแหมอย่างนั้นก็ง่ายไปนะคะไหนๆรักที่จะเที่ยวแล้วเราควรมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันไว้บ้างนะคะถ้าเป็นน้ำอัดลมก็คงไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากดื่มชาหรือว่ากาแฟขึ้นมาสั่งไม่ถูกเดี๋ยวจะได้เครื่องดื่มประหลาดๆมาแทนนะคะตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันดีกว่าค่ะดูสิคะว่าวันนี้อาจารย์จะเปิดเมนูนำเครื่องดื่มชนิดไหนออกมาให้เราได้เรียนรู้กันบ้างไปเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันนะฮะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วพวกเราเรียนเรื่องอาหารเวียดนามการสั่งอาหารเวียดนามไปแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามเราสั่งกันยังไงนะฮะของหวานผลไม้ต่างๆนะครับเราจะสั่งกันยังไงและการเรียกคิดเงินนะครับว่าเราจะพูดอย่างไรไปลุยกันเลยฮะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างขอเริ่มต้นจากเนื้อกลอกเนื้อกลอกเนื้อสวยเนื้อสวยแปลว่าน้ำเปล่านั่นเองนะฮะต่อมาเนื้อขวางเนื้อขวางน้ำแร่จ่าจ่าชาจ่าแซงจ่าแซงก็คือชาเขียวต่อมาจ่าเสือจ่าเสือเสือแปลว่านมนะฮะจ่าเสือจึงแปลว่าชานมนั่นเองต่อมาจ่าเสือจนเจวจ่าเสือจนเจวแปลว่าชานมไข่มุกนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วคำว่าเสือคำเดียวจึงแปลว่านมต่อมาเสือเตื่อยเสือเตื่อยคือนมสดต่อมาเสือจัวเสือจัวก็คือโยเกิร์ตนะฮะต่อมากาเฟแดนกาเฟแดนกาเฟแปลว่ากาแฟแดนคือสีดำดังนั้นกาเฟแดนจึงแปลว่ากาแฟดำต่อมากาเฟเสือดากาเฟเสือดาหรือกาเฟเนาดากาเฟเนาดาจึงแปลว่ากาแฟใส่นมนั่นเองต่อมาเนื้อแอปกามเนื้อแอปกามแปลว่าน้ำส้มคั้นต่อมาคำนี้ควรรู้นะฮะเพราะเป็น เครื่องดื่มที่อร่อยมากในเวียดนามคือซิงโตซิงโตก็คือน้ำปั่นผลไม้ต่อมาเบียเบียก็คือเบียนั่นเองเบียเฮยเบียเฮยคือเบียสดต่อมาเจียวเจียวคือเหล้าเจียววางเจียววางก็คือไวน์ต่อมาโค้กนะครับไปที่เวียดนามเรียกโค้กคนเวียดนามไม่เข้าใจต้องโกกาโกกานะฮะโกกาโกลาต่อมากากาวดากากาวดาก็คือโกโก้เย็นคำต่อมาโซโกลาหนองโซโกลาหนองโซโกลาก็คือช็อกโกแลตนะฮะหนองก็คือร้อนนะฮะช็อกโกแลตร้อนนั่นเองต่อมาเนื้อเหมียเนื้อเหมียเนื้อเหมียคือน้ำอ้อยข้อสังเกตที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะหากเราต้องการสั่งเครื่องดื่มเย็นเราสามารถเติมคำว่าด๋าวางลงท้ายเครื่องดื่มนั้นไปได้นะฮะคำว่าด๋าคำเดียวแปลว่าน้ำแข็งลองมาดูตัวอย่างนะครับจ่าด๋าจ่าด๋าก็คือชาใส่น้ำแข็งแต่ถ้าเราอยากสั่งเครื่องดื่มร้อนทำยังไงก็เติมคำว่าหนองวางลงท้ายเหมือนกันนะครับคำว่าหนองคำเดียวแปลว่าร้อนเช่นจ่าหนองจ่าหนองก็คือชาร้อนรู้จักชื่อเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วคราวนี้เรามาถามตอบเครื่องดื่มกันดีกว่ารูปประโยคการ

ถามตอบเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามนั้นไม่ยากถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยฮะแองหมวนอ๋วงจีแองหมวนอ๋วงจีหรือเปลี่ยนประธานอาจจะใช้ว่าจีก็ได้เป็นจีหมวนอ๋วงจีจีหมวนอ๋วงจีแปลว่าพี่ต้องการดื่มอะไรนะครับเวลาตอบนะฮะลองมาดูรูปประโยคการตอบแองหมวนอ๋วงจีหมวนอ๋วงนะครับแล้วเราก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะก็จะกลายเป็นว่าพี่ต้องการดื่มแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มว่าต้องการดื่มอะไรนะครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกจีหมวนอ๋วงจีอะจีหมวนอ๋วงจีอะแปลว่าอะไรพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรคะมาลองดูรูปเป็นตอบตัวอย่างบ้างนะฮะโตยหมวนอ๋วงจ่าแซงโตยหมวนอ๋วงจ่าแซงฉันต้องการดื่มจ่าแซงคือชาเขียวอีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูกันเอ็งหมวนอ๋วงจีอะเอ็งหมวนอ๋วงจีอะพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรค่ะเหมือนกันนะฮะตัวอย่างสุดท้ายจอโตยหมดลีกาเฟแดนจอโตยหมดลีกาเฟแดนแปลว่าฉันขอกาแฟดำหนึ่งถ้วยหากท่านผู้ชมไปเวียดนามจะพบเห็นร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟอยู่ทุกมุมเมืองกันเลยตามแต่ละถนนจะมีร้านกาแฟเรียงรายกันอยู่หลายแห่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะขายพวกเครื่องดื่มและก็อาหารจานด่วนเป็นหลักคราวนี้เราลองมาสั่งเครื่องดื่มกันดูรูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามก็คล้ายๆกับรูปประโยคการสั่งอาหารนะครับลองมาดูอันแรกเดยก๋อโดอ๋วงจีเดยก๋อโดอ๋วงจีเดยแปลว่าที่นี่นะฮะก๋อโดอ๋วงจีมีเครื่องดื่มอะไรนะครับเวลาเราจะสั่งเราจะพูดยังไงนะครับจอโตยเหลยจอโตยก่อยนะฮะใช้เหลยหรือก่อยก็ได้แล้วก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะเหมือนกับรูปประโยคการสั่งอาหารเลยก็จะกลายเป็นขอสั่งแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มนะครับตัวอย่างแรกลองมาดูจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือขอสั่งน้ำมะพร้าว1แก้วหรือหากท่านผู้ชมอยากจะสั่งเครื่องดื่มง่ายๆนะฮะเราสามารถใช้คำว่าซินซึ่งแปลว่าขอนะฮะวางขึ้นต้นประโยคได้นะครับก็จะกลายเป็นซินหมดจายเนื้อขวางซินหมดจายเนื้อขวางขอน้ำแร่1ขวดจายคือขวดนะฮะดูประโยคต่อมาซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ขอน้ำปั่นเบอร์คืออะโวคาโด1แก้วนั่นเองถัดจากการหาเครื่องดื่มรับประทานเรามาดูกันต่อเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของหลายอย่างเกี่ยวกับการกินในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะมี2คำได้แก่ฮวากว่าฮวากว่ากับจ๋ายเกยจ๋ายเกยผลไม้แรกที่จะมานำเสนอวันนี้คือเสือเหวเสือเหวแตงโมเสือมะพร้าวเสือสับปะรดกามส้มเบื่อยส้มโอกวิดส้มจีนสวายมะม่วงโจมเงาะดูดูมะละกอจ๋วยกล้วยแทงลองแก้วมังกรเซาเจียงคือทุเรียนต่อมาคำนี้คล้ายภาษาไทยมังกุดก็คือมังคุดต่อมาแจงคือมะนาวแจงแล้วเสาวรสยอองุ่นเต๋าแอปเปิ้ลโอยฝรั่งเจ้าเตยสตรอเบอรี่เบอร์อะโวคาโดหงเซียมละมุดนาน้อยนาหยานลำไยวายลิ้นจี่แม่มะขามจอยชมพู่เล

เลสาลี่มีดมีดขนุนต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนมหวานและก็ของหวานในภาษาเวียดนามกันบ้างขอเริ่มต้นที่ของหวานภาษาเวียดนามคือคำว่าแจ่แจ่แล้วเราจะสั่งของหวานรวมมิตรทำยังไงก็เติมคำว่ารวมมิตรในภาษาเวียดนามเข้าไปรวมมิตรภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถิบเกิมก็จะกลายเป็นแจ่เถิบเกิมแจ่เถิบเกิมก็คือของหวานรวมมิตรคำต่อมาแกมแกมไอศกรีมแบงกาโตแบงกาโตคือขนมเค้กแท็กแดนแท็กแดนคือเฉาก๊วยแบงเดาแซงแบงเดาแซงคือขนมถั่วเขียวแบงกุยแบงกุยคือคุกกี้หาดเหืองเซืองหาดเหืองเซืองคือเมล็ดทานตะวันหลังจากที่เรารู้จักวิธีการสั่งเครื่องดื่มชื่อเครื่องดื่มผลไม้ของหวานกันไปบ้างแล้วคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการเรียกเก็บเงินหรือว่าคิดเงินนะฮะกับเครื่องดื่มการคิดเงินในภาษาเวียดนามเนี่ยเราสามารถใช้ได้2คำคำแรกคือคำว่าติ๋งเตียนติ๋งเตียนคำที่2คือแทงตวานแทงตวานทั้ง2คำนี้มีความหมายว่าคิดเงินหรือว่าเก็บเงินนะฮะลองดูตัวอย่างกันบ้างแอมเอยติ๋งเตียนแอมเอยติ๋งเตียนแปลว่าน้องจ๋าน้องขาน้องครับคิดเงินนะฮะหรือเปลี่ยนจากติ๋งเตียนเป็นแทงตวานก็จะกลายเป็นแอมเอยแทงตวานแอมเอยแทงตวานน้องจ๋าเก็บเงินนะฮะแล้วถ้าเราอยากจะขอใบเสร็จเราสามารถขอโดยใช้คำว่าซินได้ก็จะกลายเป็นซินหวาเดินเหวยซินหวาเดินเหวยแปลว่าขอใบเสร็จด้วยหวาเดินแปลว่าใบเสร็จนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูไวยากรณ์ของวันนี้กันบ้างเรื่องแรกผมขอเริ่มต้นที่การเปรียบเทียบในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยคำว่าบังยือเฮินและยึดนะครับคำว่าบังคำแรกนะฮะเปรียบเทียบความเท่ากันมีความหมายว่าเท่าใช้เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคนสัตว์สิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเช่นแองทงกาวบังแองจุงแองทงกาวบังแองจุงแปลว่าพี่ทงสูงเท่ากับพี่จุงนั่นเองต่อมาเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียหนังสือเล่มนี้ราคาเท่ากับหนังสือเล่มโน้นนั่นเองนะฮะเกียร์คือโน้นต่อมามาดูคำว่ายือบ้างออกเสียงตามยือคำว่ายือมีความหมายว่าเหมือนกับราวกับใช้เปรียบเทียบคุณภาพหรือลักษณะภายในของสิ่งของหรือคนที่เหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นจิทวีว่าจิทูไอหอกจ่อยเฮินจิทวีว่าจิทูไอหอกจ่อยเฮินแปลว่าอะไรพี่ทวีและพี่ทูใครเรียนเก่งกว่าเรามาดูการตอบบ้างนะครับจิทวีหอกจ่อยยือจิทูจิทวีหอกจ่อยยือจิทูสังเกตคำว่ายือที่แปลว่าเหมือนนะฮะดังนั้นประโยคนี้จึงแปลได้ว่าพี่ทวีเรียนเก่งเหมือนกับพี่ทูนั่นเองต่อมาเรามาดูคำต่อมาในการเปรียบเทียบคือคำว่าเฮินเฮินมีความหมายว่ากว่าใช้เปรียบเทียบขั้นกว่าตัวอย่างเช่นกายไหมติ๋งในว่ากายไหมติ๋งเกียกายหนาวหนังเฮินกายไหมติ๋งในว่ากายไหมติ๋งเกียกายหนาวหนังเฮินแปลว่าอะไรคอมพิวเตอร์ตัวนี้และคอมพิวเตอร์ตัวโน้นตัวไหนหนักกว่าหนังเฮินก็คือหนักกว่านั่นเองตอบได้ว่ากายไหมติ๋งในหนังเฮินกายไหมติ๋งเกียกายไหมติ๋งในหนังเฮินกายไหมติ๋งเกียคอมพิวเตอร์ตัวนี้หนักกว่าคอมพิวเตอร์ตัวโน้นนะครับและคำต่อมาคือคำว่ายึดเฮินก่าและเฮินเฮดนะฮะอีกรอบยึดเฮินก่าเฮินเฮดทั้ง3คำนี้มีความหมายว่าที่สุดใช้เปรียบเทียบขั้นสูงสุดตัวอย่างเช่นอายเหี่ยวต่วยยึดเลิฟอายเหนียวต่วยยึดเลิฟแปลว่าใครอายุมากที่สุดในห้องจิฮวาเหนียวต่วยยึดเลิฟจิฮวา

เหี่ยวต่วยเยิดเลิฟพี่ฮวาอายุมากที่สุดในห้องสังเกตนะฮะว่าคำว่าเยิดจะนิยมใช้มากสุดต่อมาคือการใช้คำว่าซองซองมีความหมายว่าเสร็จใช้ในประโยคที่บ่งชี้ว่าการทำงานนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและโดยทั่วไปเวลาตอบมักจะมีคำว่าโวยด้วยเสมอนะฮะซึ่งคำว่าโวยมีความหมายว่าแล้วจะวางอยู่ข้างหลังคำว่าซองมาดูตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะแองลามเวียกซองเจือแองลามเวียกซองเจือแปลว่าอะไรแองคือพี่ลามเวียกทำงานซองเสร็จเจือแปลว่ายังพี่ทำงานเสร็จยังนะครับหรือว่าเสร็จหรือยังเวลาตอบสังเกตจะมีโวยมาด้วยเช่นโตยหลามซองโวยโตยหลามซองโวยฉันทำงานเสร็จแล้วนะฮะซองโวยคือเสร็จแล้วต่อมาดูอีกตัวอย่างจีฮวาหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองเจือจีฮวาหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองเจือพี่ฮวาหน่อยเจียนคือพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จหรือยังนะครับจีเอ๋ยหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองโวยจีเอ๋ยหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองโวยพี่เขาพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำวิเศษบอกระดับซึ่งมี2คำนะฮะที่ยกมาคือคำว่าเฮยกับคำว่าขาเฮยมีความหมายว่าค่อนข้างนะครับใช้เวลาเราจะสื่อความไปในเชิงที่ลบนะฮะแล้วก็บอกระดับที่น้อยกว่าคำว่าขาตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเฮยรอแองเอ๋ยเฮยรอแปลว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะกังวลนะฮะรอแปลว่ากังวลต่อมาเดี่ยมทีกัวจิเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมทีกัวจิเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมแปลว่าคะแนนทีแปลว่าสอบคะแนนสอบของพี่คนนั้นหรือว่าพี่เขาเฮยเทบแปลว่าค่อนข้างต่ำนะครับเทบแปลว่าต่ำต่อมามาดูคำว่าขาบ้างคำว่าขามีความหมายว่าค่อนข้างเหมือนกันแต่จะบอกระดับที่มากกว่าคำว่าเฮยนะฮะและนิยมใช้กับสิ่งที่เป็น positive นะฮะตัวอย่างเช่นแอมไหนหอกขาซอยแอมไหนหอกขาซอยแปลว่าอะไรน้องคนนี้เรียนค่อนข้างเก่งประโยคต่อมาแองทงขากาวแองทงขากาวพี่ทงค่อนข้างสูงนะขาค่อนข้างกาวคือสูงและหากอยากนำคำวิเศษบอกระดับเนี้ยมาเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะสามารถเรียงได้ดังนี้ก็คือเริ่มต้นที่คำว่าเฮยแปลว่าค่อนข้างมากกว่านั้นก็จะเป็นขาซึ่งแปลว่าค่อนข้างเหมือนกันมากสุดคือหลำซึ่งแปลว่ามากนั่นเองต่อมาเรามาดูการถามด้วยคำว่าวีซาวไต่ซาวและซาวนะฮะวีซาวไต่ซาวและซาวทั้ง3คำนี้มีความหมายเหมือนกันว่าทำไมใช้วางหน้าประโยคเพื่อถามสาเหตุเหตุผลหรือคำอธิบายและเวลาตอบเราจะนิยมตอบ3คำนี้คือคำว่าวีเบยวีหรือต่ายวีอีกรอบนะฮะวีเบยวีหรือตายวีซึ่ง3คำนี้ก็มีความหมายเหมือนกันว่าเพราะว่านั่นเองนะฮะเพื่อที่จะบอกเหตุผลหรือคำอธิบายนั้นๆตัวอย่างเช่นซาวโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟซาวโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟแปลว่าอะไรซาวแปลว่าทำไมใช่ไหมฮะขึ้นต้นประโยคเลยทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่มาเรียนคงเด่นเลิฟไม่มาเรียนมาดูข้อตอบบ้างโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าคือเมื่อวานแอมคงเด่นเลิฟน้องไม่ได้มาเรียนวีเพราะว่าแอมบีโอมอะน้องป่วยค่ะน้องป่วยครับนะฮะอีกตัวอย่างเป็นคำถามละกันวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเด่นเจยหย่าองวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเด่นเจยหย่าองแปลว่าอะไรวีซาวทำไมโฮมกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหลานคงไม่เด่นเจยแปลว่ามาเล่นมาเยี่ยมนะฮะบ้านองนะฮะหย่าองทั้งประโยคจึงแปลว่าทำไมเมื่อวานนี้หลานไม่มาเล่นที่บ้านตาบ้านปู่นะฮะตอบได้ว่าเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะแปลว่าอะไร

0: ว่าหลานมีงานที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนค่ะคราวนี้มาดูการถามว่าต่ายซาวบ้างต่ายซาวแปลว่าทำไมเหมือนกันนะฮะต่ายซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มต่ายซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรต่ายซาวทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่ไปดูหนังนะครับเราสามารถตอบได้ว่าต่ายวีแอมฝ่ายโอนบ่ายเออหญ้าต่ายวีแอมฝ่ายโอนบ่ายเออหญ้าแปลว่าอะไรเพราะว่าน้องต้องทบทวนบทเรียนที่บ้านครับที่บ้านค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยไหดีหรือไหจุดๆดีนะฮะจะใช้ในประโยคคำสั่งที่ต้องการบอกให้กระทำสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นไหดอกเกิลไหนแทลโตยไหดอกเกิลไหนแทลโตยแปลว่าอะไรจงอ่านประโยคนี้ตามฉันประโยคต่อมาอันแบงหมี่ดีอันแบงหมี่ดีแปลว่าอะไรกินขนมปังสินะฮะคำว่าดีวางข้างท้ายอาจจะแปลว่าสี่ก็ได้นะฮะนอกจากนี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบไหจุดๆดีก็คือใช้คำว่าไหกับดีมารวมกันได้ด้วยก็จะกลายเป็นไหอ้วงเสือดีไหอ้วงเสือดีแปลว่าอะไรดื่มนมสินะฮะหรือไหอ้วงสิงโตดีไหอ้วงสิงโตดีดื่มน้ำปั่นสิเรื่องต่อมาคือการใช้คำวิเศษเทมเหนือเทมเหนือนะฮะมี3คำเลยนะฮะมีเทมเหนือและเทมจุดหยุดเหนือนะฮะใช้ตอนไหนใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างนะฮะเช่นเทมมีความหมายว่าเพิ่มจะวางอยู่หลังกริยาเช่นแองก๋ออ๋วงเทมสี่คงแองก๋ออ๋วงเทมสี่คงสังเกตคำว่าเทมวางอยู่หลังคำว่าอ๋วงนะฮะแองก๋ออ๋วงเทมสี่คงแปลว่าอะไรที่ดื่มอะไรเพิ่มไหมเวลาตอบนะฮะลองดูแองหมวนอ๋วงเทมโกกาคงแองหมวนอ๋วงเทมโกกาคงพี่ดื่มโค้กเพิ่มไหมนะฮะต่อมามาดูคำว่าเหนือมีความหมายว่าอีกนะครับจะวางอยู่ท้ายประโยคตัวอย่างเช่นจิรวานหมวนอ๋วงเนื้อกามเหนือจิรวานหมวนอ๋วงเนื้อกามเหนือแปลว่าอะไรพี่รวานต้องการดื่มน้ำส้มอีกดูอีกประโยคหนึ่งโกซวนหมวนมัวเกวียนตื่อเดียนเหนือโกซวนหมวนมัวเกวียนตื่อเดียนเหนือแปลว่าอะไรอาซวนต้องการซื้อพจนานุกรมอีกนะครับทั้งนี้คำว่าเทมกับคำว่าเหนือสามารถใช้ร่วมกันได้เราได้ทราบเครื่องดื่มประเภทต่างๆในภาษาเวียดนามมากมายเลยนะครับมันฝึกออกเสียงกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต
1: ่อจาวจีจีหมวนอวงซีอ่ะ
2: เออได้ก็โดอวงซีสวยเที่ยวคง
1: จีทิกอวงเกี่ยวหนองเฮินไฮเกี่ยวแหลงเฮินอ่ะ
2: โตยทิกเกี่ยวหนองเฮิน
1: เถจีก่อเหลยกาเฟคงทึกดักเปียดเวยแบ่งกาโตคงอ่ะ
2: เบิ้งจอตอยซินกาเฟ่กงทึกดักเบียดมาแอมหน่อยแย
1: ่จีเดยแอมหมดจุดแย่เดยอะกาเฟ่ว่าแบ่งกาโต
2: จีซิน
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสัมผัสกับกีฬายอดฮิตของชาวเวียดนามนั่นก็คือฟุตบอลค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจทางด้านกีฬาของชาวเวียดนามกันเลยนะคะทำไมฟุตบอลถึงสำคัญกับชาวเวียดนามนักเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยรู้มาว่าฟุตบอลเนี่ยสำคัญกับชาวเวียดนามมากอยากรู้ว่าเขาเริ่มเข้ามาในเวียดนามเมื่อไหร่คะ
4: ครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเจ้าเป็นคนฝรั่งเศสซึ่งคนที่นำฟุตบอลเข้ามาก็คือชาวฝรั่งเศสนี่แหละนะฮะจากประวัติศาสตร์ของเวียดนามจะระบุว่าประมาณปี1896
3: ค่ะ
4: นะครับฝรั่งเศสเริ่มคือตอนนั้นเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วนะฮะคนฝรั่งเศสก็เริ่มเอาฟุตบอลเข้ามาในประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็เริ่มมีการเรียนรู้นะฮะตอนแรกจะเป็นที่แพร่หลายทางภาคใต้ของเวียดนาม
3: แ
4: ล้วค่อยขยายขึ้นไปทางภาคกลางและภาคเหนื
3: อ
4: ในช่วงแรกฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเนี่ยในประเทศเวียดนาม

0: ก็จะคนเล่นนะฮะจะเป็นขุนนางเป็นทหารฝรั่งเศสเป็นชนชั้นสูงเป็นหลักนะฮะจากนั้นก็ค่อยแพร่ขยายแล้วก็กระจายไปสู่ทุกชนชั้นของประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็ค่อยๆเรียนรู้กับกีฬาชนิดใหม่ที่ฝรั่งนำเข้ามา
1: อ๋อค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ยินมาที่เขาพูดว่าฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียดนามเลยเป็นเพราะอะไรถึงมีคำนี้พูดออกมาคะ
0: ครับฟุตบอลนะฮะเป็นถือว่าเป็นราชากีฬาของโลกเลยนะฮะก็คือคนเป็นกีฬาที่คนนิยมมากสุดรวมทั้งประเทศเวียดนามด้วยประเทศเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมาก
1: คลั่งไคล้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบ้านเราเนี่ยคนดูบอลส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
1: ใช่
0: ผู้หญิงจะไม่ค่อยดู
1: แต่ที่เวีย
0: ด
1: นาม
0: ใช่ที่เวียดนามเนี่ยผู้หญิงก็ดูฟุตบอลเหมือนกัน
1: เท่าเท่ากันใช่ไหม
0: เท่าเท่ากันนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจก็คือการที่คนเวียดนามเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมนะฮะจะแสดงออกผ่านทางกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะการแข่งขันในระดับชาตินะฮะถ้าเราดูเวลาที่ทีมฟุตบอลเวียดนามแข่งระดับชาติคนจะแน่นสนามแย่งกันเข้าไปดูนะฮะแล้วถ้าเราขับรถเข้าไปในเมืองเนี่ยเราขับผ่านทุกบ้านเราจะเห็นว่าทุกบ้านเปิดทีวีดูฟุตบอลหมดเลย
1: อ๋อถ้ามีแมตช์ในการแข่งตอนนั้น
0: โดยเฉพาะทีมชาตินะฮะโดยเฉพาะกีฬาซีเกมหรือว่ากีฬาในระดับอาเซียนเราเนี่ยคนเวียดนามจะติดตามเป็นอย่างมากเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: อาจารย์คะได้ยินมาว่ากีฬาฟุตบอลในเวียดนามเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นนโยบายหลักเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับคือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้ออกยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลเวียดนามจนถึงปี2020แล้วก็วิสัยทัศน์ปี2030นะฮะผมจะหยิบมาให้ดูเป็นบางหัวข้อละกันว่าเขาตั้งเป้าอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ปีปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2020นะฮะรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่าฟุตบอลชายของเวียดนามหรือว่าชุด U23 เนี่ยเยาวชน23ปีเนี่ยนะฮะต้องได้แชมป์ซีเกมหรือว่าแชมป์ถ้วยอาเซียนนะ 1-2 ครั้งนี่คือเป้าหมายหลักนะฮะแล้วก็ฟุตบอลหญิงต้องติด1ใน6ของเอเชียซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เวียดนามใกล้เคียงมากนะอย่างที่เรารู้กันว่าฟุตบอลหญิงบ้านเราได้ไปบอลโลกแล้วซ
1: ึ่
0: งชนะเวียดนามนะฮะก็คือเราเข้าไปในฐานะอันดับ4ใช่ไหมฮะส่วนเวียดนามแพ้เราก็คือเวียดนามตอนนี้ก็อยู่ใน1ใน6ของเอเชียอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายจนถึงปี2030อันนี้น่าสนใจฟุตบอลชายเวียดนามตั้งเป้าติด1ใน10ของเอเชียแต่ยังไม่ได้ไปบอลโลกนะฮะ1ใน10นะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็ติด1ใน6เหมือนเดิ
1: ม
0: นะฮะตอนนี้รัฐบาลเวียดนามก็มีการทุ่มงบประมาณให้กับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบมากนะฮะถ้าเราลองดูอย่างตัวอย่างเช่นเวลาฟุตบอลซีเกมเวลาเขาแข่งกับไทยเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาถือว่าไทยนี่เป็นเจ้าซีเกม
1: ค่ะ
0: เขาจะรู้สึกมีความสุขเวลาที่ไทยแข่งกับเวียดนามนะฮะทั้งประเทศเวียดนามจะไปอยู่หน้าจอทีวีเพื่อลุ้น
1: โอ้โหค่ะ
0: นะครับแต่คนเวียดนามเนี่ยน่าชื่นชมก็คือเวลาเขาดูฟุตบอลเขาค่อนข้างจะมีสปิริตมากนะฮะคือวันไหนที่ทีมชาติเขาแพ้เขาก็จะทั้งสนามจะเงียบแล้วก็รู้สึกเศร้าที่แพ้แต่เขาก็ยอมรับเขาก็พยายามจะพัฒนาวงการฟุตบอลเขาเรื่อย
1: ๆไม่มีการโหกัน
0: ไม่มีการจลาจลไม่มีการอะไรนะคุณแม่น้ำน่ารักมากเรื่องนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: ค
1: เอาละค่ะนี่คือกีฬาที่มีความสำคัญที่สุดนะคะของประเทศเวียดนามค่ะแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะได้รู้จักเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศเวียดนามแล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มกันอีกด้วยค่ะรวมทั้งรูปประโยคในการสั่งเครื่องดื่มในร้านนะคะซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะบอกกันบ่อยๆบอกทุกเทปเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเก่งภาษาสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนท่องจำคำศัพท์ต่างๆแล้วเราจะไม่ลำบากเมื่อต้องไปต่างแดนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการจินจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูกออันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: ยอันยองฮาเซโ
0: ยอ๋อทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุ้นชิโตชัยชินาโซโ
0: ยเน่ชัยชินาโซโย
1: เน
0: ่ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะอิล
0: อิล
1: ยี
0: ่ยี
1: ่สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสามไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลยครับ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22เหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29กับ20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: e plus 10ก็20 3 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000 1,000
0: 1,000 1,000นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 ก็ว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ชนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับ

0: อาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็1234567
0: สมมติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่ายอง
0: อันไหนนิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
0: คง
1: ใช่ครับหรือ010ก็คง10
0: คง10
1: 123ก็123 4567 4567หมายเลขโทรศัพท์ก็คง010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแออ
0: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่านี่เรียกหมายเลขโตไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010-123-4567
0: จะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: อีก็얼마예요คือว่าอีก็นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีก็얼마예요
0: นี่ถามได้เลย
1: นี่อันนี
0: ้
1: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจอก
0: ็
1: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ต้องมีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกเจอก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: คะถ้า10,000 won ก็10,000 won이에요
0: 10,000 won이에요
1: 1,000 won คือ1,000 won이에요
0: 1,000 won이에요
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won이에요
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won이에요
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลด
0: หน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะชมกากาจูเซโยชมกากาจูเซโย
0: ชมกากาจูเซโย
1: ชมคือว่านิ่งหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ให
0: ้หน้าสงสาร
1: ชมกากาจูเซโยยิ้มด้วยดีค่ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 이거 얼마예요?
1: 200바트예요.
0: 그거 얼마예요?
1: 350바트예요.
0: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
1: 그럼 320바트 주세요.
0: 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 네?
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 아, 02-354-5730이에요.
0: 02-353-5730에
1: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
0: 아, 감사합니다.
1: 네.
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 네.
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 아, 02-354-5730이에요.
0: 02-353-5730에
1: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
0: 아, 감사합니다.
1: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยลนี่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซต
0: เ
1: นต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลโกบยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락사나남열한열두열세열넷그다음때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼십십고자뿌리안빠이러이러이고미츠차퍼도이가그니까십그와열이십그스물삼십고서른40ก็มาถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람 หนึ่งคนคือ사람ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한명แล้วคนสองคน사람 두 명
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามก็ชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่า물แล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวด물1 병ถ้า2ขวด2 병3ขวด4 병ถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็ม้า1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
0: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이1마리고양이2마리ได้เลยค่ะใช
0: ้
1: กับสัตว์ได้เลยค่ะ

0: เป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นี่เรียกว่าเคลเลรองเท้าหนึ่งคู
0: ่
1: โอ้ชิมบัลฮันเคลเลสองคู่ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะว่าเป็น

0: 책상 한 개. 또 낭스 능 안. 또
1: 잡.
0: 책상 한 개. 까위 안능 능 안. 고 의자 한 개. 잘 달까. 그리고 플라마이 룩룩.
1: 잡.
0: 이젠 애플 사과 한 개. 애플 능 안. 룩룩. 처음에 그때 파사가 올리 안. 뭔가 한 개.
1: 아, 동리자.
0: 사과 두 개. 때함 차이값 콘
1: 니빈
0: 도에나가
1: 코 함.
0: 다음 러이카 함 차이값 콘그
1: 명.
0: 명 벤탄마다 다 수파고 차이 분 능탄 한분두분 송탄 삼탄 미 파사 타이고 미 체메카
1: 미,
0: 한분
1: 다미.
0: 두분세분 차이값 콘그한명 벤탄마다 한분벤 감사 수파
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายหลายคน
1: อ่
0: เหม
1: า
0: ื
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ับ
0: กันค่ะยอรอเมียง
1: ยอ
0: ยอ
1: ร
0: ร
1: ออ เมี
0: ค
1: ยง
0: นหลายหลาย
1: อ๋
0: อย่างเช่น
1: อ
0: หลายหลายคนยอรอเมียงหลายหลายที่ยอรอกด
1: อ
0: ได
1: ๋อ
0: ้เลยค่ะ
1: หมา
0: แ
1: แ
0: ต
1: ม
0: ่ใ
1: ว
0: ช้กั
1: ห
0: น
1: ล
0: ล
1: า
0: ั
1: ย
0: กษ
1: ๆต
0: ณ
1: ั
0: ะ
1: วอะไรงี้ก็ใช้ยอ
0: ยอ
1: ร
0: ร
1: ออ
0: มารีไ
1: อ
0: ด
1: ๋
0: ้เลยค่ะ
1: อ
0: แต่
1: ได้หมด
0: หล
1: เ
0: า
1: ล
0: ยหลาย
1: ย
0: อันยอรอแก
1: ครั
0: ไ
1: บ
0: ด้หมดเลยค่ะ
1: ก็
0: ยอ
1: เพ
0: ริ อ
1: ่มยอรอเข้าไปแล้วก็
0: ก็
1: ต
0: ห
1: า
0: ล
1: ม
0: าย
1: ด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ어서오세요뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ก
1: หก
0: ็
1: ประโยคนี้
0: ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซ
1: ครั
0: ื
1: บ
0: ้อผลไม้นะคะแล้วไป어서오세요คือว่าช้อนเข้ามาค่ะ
1: อ๋อ
0: 어서오세요
1: เหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
0: ใช่ค่ะ어서
1: ครั
0: 오
1: บ
0: 세요
1: คร
0: เ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ็นคำทักทาย
1: อ
0: เหม
1: ื
0: ือน
1: ม
0: กันค่ะแล้วจะถามตัวว่าบ่ชาจือเซโยบ่ชาจือเซโยบ่แปลว่าอะไร
1: อืม
0: ชาจือเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไร
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับบ่ชาจือเซโยอยากจะซื้อแอปเปิล
1: ครับ
0: ก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็사과있어요
1: อื
0: ซาว่าม อิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: หม
1: ่
0: คะ
1: ครับ
0: เรามีแอปเปิลมีไหมคะซาว่าอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูกซาว่าทูเกจูเซโยซาว่าคือแอปเปิลทูเกก็ส่งลูกทูเกจูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกซาว่าทูเกจูเซโยจูเซโยก็ขอขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโยแล้วขอกาแฟคัพพี่จูเซโยขอเงินดนจูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있여기ก็ที่นี่
1: ครับ
0: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค
1: อ
0: ่ะนี่ก็여기있습니다ท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: แล้วโตโอเซโยโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะ
1: อ๋อค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ล
0: เห
1: ั
0: ม
1: ก
0: ือ
1: ษ
0: น
1: ณ
0: ก
1: ะ
0: ัน
1: ประ
0: ค
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: ณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครั
0: ค่ะ
1: บ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
0: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรนะอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะครับแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านใจมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: ร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: Best seller.
3: Yeah. This one. Special for.
1: Okay.
3: All everything.
1: All everything mix.
3: Yeah,
1: okay. So give me one.
3: Yes. Yes.
1: Thank you. ผ้าเจ็ดมื้อข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโรทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นก่อนที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมัสอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดองก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดองนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อย 3.90 บาทเลยนะครับก็ อากาศอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอน

0: ก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะฮะเจออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอจริงจริงครับต้องถามอะไรก่อนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้อร่อยครับอร่อยก็เหมือนฝรั่งเศสเลยนะ
1: พอกินอิ่มค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
0: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวก็ไปข้างในฮะโอ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคือโมบาย
1: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
0: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามอย่างนึงนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แบนเนาะ
1: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85 ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100 ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
0: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันเนี้ยข้างกันนี้ก็คือโมบิลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
1: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
0: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเพื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบั๊มหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้าสินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่

0: สี่ล้านเอ๊ะหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าใช่ไหมสี่หมื่นห้าอ่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าก็คือประมาณประมาณ650 700บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนม่วงใช่ไหมข้อเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยหมวกกันน็อกก็ต้องใส่ๆหน่อยครับที่ขอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮีโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นท์ลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้แล้วค่ะ
0: เพราะพอดีเจออันนี้อีโหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ
1: จริงแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกันแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบตอนนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนน่ะน่ารักดีอ่ะ
1: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าโอทาไวท์คอฟฟี่นะคะ
2: ไวท์คอฟฟี่โอเคขอบคุณไวท์คอฟฟี่แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะฮะผสมนะคุณจะดื่มเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากทนชิมไหมครับได้ครับได้แล้วครับแบบนี
3: ้ลองชิมดูครับเชิญครับเชิญครับ
2: ไม่ไหวขอโทษแล้วครับอร่อยครับคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปอีโป
0: ครับ
2: คือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำแร่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้านะฮะค่อยขนมปัง
1: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
0: What should I call this one? Name? Huh?

0: กายะกายะกายะ
1: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
0: กายะนะฮะเขาเรียกกายะนะครับอันนี้แหละคนชอบขั้นไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ไวท์กาแฟกาแฟขาวนะแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะแบบนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่แกะแบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวกันอร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่า

0: ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณธีรศักดิ์เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณธีรศักดิ์ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณธีรศักดิ์กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะฮะการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะฮะอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปปี้เทียมนะฮะคอปปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมี

0: ราคาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คือ e-hall นะฮะเหมือนเป็นโลเคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปปี้เตียม
1: โกปิเตียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโกปิเตียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยละค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
0: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าโคค่านะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้โตเฮ้นะฮะแบบนี้โตเฮ้ How are you today? Hi. Hi. Hi.
2: Yeah.
0: Yeah. From Thailand.
2: Me Malaysia and Singapore.
0: Oh, you Malaysia.
2: Singapore.
0: อ๋อ Selamat pagi. No.
2: I don't know Malay.
0: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฮูคนที่นี่แหละฮะน้ำโทฮูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
1: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในนนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนด้วยอากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไอซ์บอลโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์แล่ๆหน่อยผมก็เล่นแล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบียร์เนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้

0: รู้ว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขานะครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่นะคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติ่งเตลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนถิ่นนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติ่งจะก้าวสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชคนะครับจริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ

0: เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
1: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
0: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
1: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออกมา
1: แยกตัวจากซูดาน
0: จากประเทศซูดาน
1: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ดแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
1: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
0: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
1: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
0: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
1: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
0: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
1: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
0: กร
1: ุ
0: ง
1: คาทูมครับใช่ครับ
0: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
1: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
0: ก็
1: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
1: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
0: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: 2ภาษาใช่ครับ
0: ภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
1: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ125แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
0: ค่ะในส่วนของเงินตรา
1: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
0: น่าสนใจมากค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
1: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
0: ก็คือดูแลประเทศ
1: ซูดานด้วยนะครับ
0: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
1: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับที่นั้น
0: ค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที
1: ่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
0: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของ

0: ซูดาน
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
1: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
0: พิเศษสุดเลย
1: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
0: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
1: นำมาฝากแฟนๆ
0: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
1: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นลูกอมนะคะ
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะเอาไปอมไม่ได้นะคะอันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่งนะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
1: คงตัวนั่นเองนะ
0: ครับซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
1: พวกเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคร
0: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
1: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
0: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
1: ไม่น่าเชื่อจริงนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
0: แล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
0: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
0: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงสุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
1: พีระมิดครับ
0: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพีระมิด
1: มากที่สุดในโลกใช่ครับ
0: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
0: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
1: แค่นี้ก็
0: เกี่ยวกับซูดาน
1: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
0: ับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
1: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
0: เดี๋ยวติดตามชม
1: ในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอน

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120 คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะจริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวและก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะต้
0: น
1: อง
0: ะ
1: ไ
0: ค
1: ป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไป
0: บ
1: สัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตสันนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency Ambassador Sana Hamad Alawad Gurafi Thank you very much Her Excellency for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa Saran Rom Radio today
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok. Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand.
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by the. Fascinated me by that multicultural and that high value of tolerance and multicultural, multinational, multinature and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan in 2012, we're looking forward to our relation internationally. And Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand, they started from similar point we started from now economically and we're looking to share our resources and mix it with the Thailand experience and this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries Sudan with a high rich resources and diversity of resources, and Thailand, by the experience and know-how and technology, I think we will make a very good business and a big market.
2: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
3: Bangkok.
2: Thank
3: you.
2: And the second question, what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
3: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the business sector. Maybe few people, they deal with Sudan and know where is Sudan and what in the Sudan, but we believe that we have a real business, and we have a huge resources. We need the Thai business sector to know Sudan, to know the resources in Sudan, the opportunity in Sudan. And fortunately, the Minister of Foreign Affairs and the Department of South Asia and Middle East and African Affairs, they're very aware about how important of Africa as general and the importance of Sudan in this time. And they are support us and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread acknowledge about Sudan and the opportunity in Sudan within the among the business sector in Thailand. And I believe that they will discover a real opportunity. And we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
2: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public to and our fans of Sarangrom Radio to invest or travel to Sudan?
3: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourist, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where there are, we have the wild animals, or if they want to see the desert and the hunting in the desert, and camping in the desert, they will got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and a country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand, because mm-hmm. it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
2: Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
3: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
2: Thank you.
3: Thank you
2: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
3: Thank you for this good wishing, and I'm very happy

0: ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันพิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Intertrade จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดอย่างไรกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันพิไลได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันพิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันพิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
2: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
1: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันพิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
2: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาหรับคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาหรับอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปหรอกตรงเนี้ยจะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
2: ใช่
1: ไหมครับ
2: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นเขาทำได้ดีมากนะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
1: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
2: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังไม่มียังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
2: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่ทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กพันพิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
3: ค่ะก็จบไปแล้วกับ คลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้

0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
1: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกัน
0: ก่อน
1: ไป
0: จะจากกันไป
1: ขอประชาสัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
1: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
1: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอน
0: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
0: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
1: อ๋อน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
1: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
0: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
1: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
0: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสราญรมเรดิโอเลยนะคะ
0: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
1: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
1: พร้อมด้วย
0: พ
1: ี่
0: สิงโตนำโชคต้องขอลา
1: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสราญรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สราญรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนและพี่สิงโตก็ต้อง
1: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มิมิเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนแบบง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆท่านไหนเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้มีเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยจะเทนะเองจีจะเทนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่ไหมผ้าถุงหรือว่าสลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเทนะจะเทเองจีจะเททำไมจะเทถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the ทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างงั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่า the boy นะบะหมี่ the boy ข้าวสวยเดบเวนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือเดซีค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่าเดซีนะคะเดซีนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวีตกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวีตกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวีตกงจะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบานับบานะแม้แต่สามัญเองก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อ สินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลอ้าวเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลอ้าวเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลอ้าวแม่ค้าก็เลยถามเบลตอบว่า300จัดอ้าวตรงยาจะเนาะตรงยาจะตะคู่ตรงยาหรือว่าตะโดงตรงยาเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโดงตรงยาอ้าว1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองอ้าวเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโออ้าวแม่

ป้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้เย็นบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะ

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่า near เนาะใกล้แปลว่า near ไกล where นะคะ where เลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือ背柜背柜อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ก็คือเปโชนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะฮะเปกุ้ยหรือว่าเปโชนะฮะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนียกุ้ยเนียกุ้ยเนียโชนะฮะเนียโชเนียต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะเนี่ยเสียงเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนี่ยนั่นเองนะคะเนี่ยกุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเดเดตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป้ายมีป้ายนะฮะไฟแดงก็คือมีป้ายโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะๆตัวตรงไปหญ้ากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหญิงแปกุ้ยได้ไหมคะเตะๆตัวหญ้ากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหญิงเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตสีตัวเฉินเดนะฮะอย่าไปตลาดสก็อตนะสก็อตซีตัวเฉินเดนะสก็อตซีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะตัวแปลว่าไปเฉินแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสก็อตซีตัวเฉินเดเราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่น Trader โรงแรม Trader นะคะอย่าไปโรงแรม Trader เราก็บอกว่า Trader Hotel ตัวเฉินเดเห็นไหมคะตัวเฉินเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปที่ JD Chicago จะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชวีเดโกงพยาตัวเฉียนเด

0: ได้ไหมคะชวยตะโกพยาตั้วฉินเดอ้าวตอนนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะฮะสนามบินลีเซ่ตั้วฉินเดลีเซ่ตั้วฉินเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะเซ่ล่ะရှင်สกอตซีโกเบลูตั้วยามะแล
2: สกอตซีโกเต่เดตั้วลันเลกว้าซงยองหิงเบเบชูเต่เดเซ่ชอกตั้วญาเบ่มาชีเด
1: เว้ล่ะหิง
2: ตอรอเว้บาเดบัสกาซีตั้วหิงโปก้าวมาเด
1: เจซุติมาเดရှင
2: ်ยาบาเด

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและสโลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจ

0: เยี่ยมแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยพัฒนากุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫建技艺和艺术手工品世代相传的时间与传承，它们经过设计和调整成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于施利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanavari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

1หมัดต้านศัตรู1ฝ่ามือสยบภูผาในใต้ล่าสุดยอดคนและสุดยอดวิชาได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเรียบง่ายและดำรงสืบมาจวบจนปัจจุบันไม่มีนักสู้คนใดปฏิเสธสุดยอดวิชายุทธแดนตะวันออกที่มีรากกำเนิดบนแผ่นดินเดียวกันหนึ่งวิชากังฟูคล่องแคล่วดุดันเพียงเคลื่อนกายสิทธิ์เซาหลินก็พร้อมสยบคู่อริด้วยพลังเกินต้านทานอีกหนึ่งวิชาไทยเก๊กพลิ้วไหวนุ่มนวลสิทธิ์บูตึงตั้งมั่นบนความเนิบช้าทว่ารอจังหวะใช้ความแกร่งดังหินผาปะทะศัตรูให้ปราชัยสองสุดยอดเคล็ดวิชาที่เปรียบดังมังกรซ่อนเล็บถูกถ่ายทอดจากปรมาจารย์มานานนับพันปีปัจจุบันเหล่าลูกศิษย์แดนมังกรสืบทอดวิชายุทธเหล่านี้ไปในแนวทางใดออกท่องยุทธจักรมังกรจีนไปกับเรา Spirit of Asia ด้วยกันครับ

0: เศร้าลินกระบี่อยู่ที่ใจก้าวแรกในยุทธจักรมังกรจีนสู่วัดป่าบนเขาเศร้าซื่อซึ่งเป็นความหมายของเศร้าลินซื่อหรือวัดเศร้าลินธรรมสถานสำคัญที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1,500 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือจักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้ได้ย้ายเมืองหลวงจากต้าถงมาสู่ลั่วหยางและส่งให้ก่อสร้างวัดเซ่าหลินขึ้นในปีคริสต์ศักราช495เพื่อให้อาจารย์ของพระองค์คือพระพัทละเถระหรือป๋าถั่วภิกษุอินเดียมาจำวัดแห่งนี้เวลาล่วงเลยมาถึงปีคริสต์ศักราช527ภิกษุอินเดียรูปหนึ่งนามว่าโพธิธรรมเถระหรือตักหมอเดินทางจากชมพูทวีปสู่แดนมังกรเพื่อมาเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเซนที่ชาวจีนเรียกว่าฉานมาจากคำว่ายานในภาษาบาลีแต่เมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ท่านตักหมอกลับเดินขึ้นภูเขาทรงสารไปนั่งสมาธิภายในถ้ำเล็กๆเป็นเวลานานถึง9ปี
1: แล้วถ้ำนะครับนะพอมาปฏิบัติอยู่ถ้ำนี้9ปีเนี่ยนะครับทำให้คนจีนทั้งหลายนะครับนะคนที่ศรัทธาพุทธทั้งหลายเนี่ยนะครับนะรู้ว่ามีอาจารย์สุดยอดชื่อตักโมนะครับมาจากอินเดียกำลังปฏิบัติอยู่ในถ้ำนี้ที่อยู่บนภูเขาทรงสารนะครับของมณฑลเหอหนานเลยทำให้มีพระเยอะแยะนะครับนะในทั่วประเทศจีนก็มากราบนะมากราบอาจารย์นะครับก่อนนั้นเนี่ยชาวจีนอาจจะคิดว่าโอ้ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาหนึ่งอย่างนะครับมันอยู่สูงมากเราชาวบ้านทั่วไปไม่เกี่ยวเราหรอกครับไม่เกี่ยวเราไม่รู้เราไม่ได้บวชเป็นพระนะครับเลยเราไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับศาสนานะครับแต่ทั้งโมนะครับมาเป็นนิกายฉานจงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่อยู่บนอากาศแล้วนะครับมันมาอยู่บนพื้นแล้วนะครับพอมาอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับชาวบ้านทั่วไปโอ้เราเป็นชาวบ้านทั่วไปก็มาปฏิบัติได้หรือโอ้มันง่ายอย่างนี้หรือนะครับโอเคนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วโอ้ตั้งแต่นั้นมานะครับฉันจงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาศาสนาพุทธเนี่ยนะครับนะเข้าไปในสังคมธรรมดานะครับของจีนทำนี้เล็กมากนะครับเนื้อที่นิดเดียวนะครับนะเข้าไป10คนมันก็เต็มแล้วนะครับแต่ถ้ำนี้มันใหญ่มากนะครับนะเพราะว่ามันไปถึงทุกมุมนะครับนะของวัฒนธรรมโบราณและไม่เพียงเด็กโบราณมาถึงปัจจุบันนะยังโตไปอีกไม่รู้นะครับอีกกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ำนี้นะครับจะเป็นถ้ำที่พิเศษมากมาก
0: การเดินทางมาของท่านตักหมอนัยยะหนึ่งคือต้องการหาผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อจากท่านแต่ก็เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะปริศนาธรรมของท่านจะต้องมีผู้ที่เข้าใจด้วยปัญญาอย่างรู้เท่านั้นจึงสามารถหาคำตอบได
1: ้ตรงนี้นะครับชื่อเขาเรียกว่าลี่เฉยถิงคำว่าถิงนี่หมายถึงศาลานะครับเฉยก็หมายถึงหิมะลี่ก็หมายถึงยืนอยู่ในหิมะศาลาที่ยืนอยู่ในหิมะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนะมาหิมะตกหนักเสินกวางนะครับนะก็มายืนอยู่ข้างนอกห้องนะครับรออาจารย์ตักโมนะครับโอ้

0: มะตกหนักนะกำหนาแล้วพระสันกวางก็ยืนอยู่ในหิมะกลายเป็นคนหิมะไปเลยอ่ะนะครับขาวๆหมดนะครับตั้งมอออกมานะครับเออทำอะไรอยู่เนี่ยสันกวางก็บอกว่าอาจารย์ครับอาตมาขอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับตั้งมอก็บอกว่าบอกแล้วนะครับนะอย่ามาธรรมะมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับโอ้ยผมตั้งใจจริงๆอาตมาตั้งใจจริงๆนะครับนะขอเป็นลูกศิษย์นะครับนะตั้งมอก็บอกว่าเอาละเมื่อไหร่หิมะกลายเป็นสีแดงเนี่ยนะอาตมาก็จะรับเป็นลูกศิษย์คือหิมะกลายเป็นสีแดงได้ยังไงหิมะก็คือสีขาวใช่ไหมล่ะแต่สันกวางนะครับอาจารย์ก็อยากทดลองดูว่าจิตใจเราถึงหรือเปล่าใช่ไหมเอามือขวาเนี่ยใช่ไหมถือดับก็ตัดแขนซ้ายนะครับนะแล้วเวลาตัดแขนแล้วนะครับนะเลือดมันก็ออกมาเลือดมันก็พุ่งออกมานะครับนะหิมะบริเวณนั้นก็กลายเป็นหิมะสีแดงแล้วสันกวางก็ตะโกนว่าอาจารย์ดูสิหิมะกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับตังโมก็ออกมาดูโอ้โหคนเนี้ยใจถึงจริงไหนใจถึงนะครับนะก็รับเป็นลูกศิษย์ตั้งชื่อใหม่ให้นะครับชื่อว่าขุยเขอคำว่าขุยนะครับหมายถึงจื้อขุยจื้อขุยนะครับเปลี่ยนเป็นไทยเราก็คือปัญญานะครับเขอก็ใช้ได้แปลว่าคนนี้ปัญญาพอใช้ได้นะเลยขุยเขอเนี่ยก็กลายเป็นอาจารย์รุ่นที่2ของนิกายฉันจงของประเทศจีน
1: หลังจากท่านหุยเขอก็มีผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อมาอีก4รุ่นโดยมีรุ่นที่6เป็นผู้สืบทอดรุ่นสุดท้ายหลังจากนั้นพุทธนิกายเซนจึงแผ่ขยายกว้างไกลเฉกเช่นในปัจจุบัน
0: ผู้จูเนี่ยให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับกลับไปขยันนะทางธรรมะแล้วเขียนบทก็คล้ายๆกับวีนะครับนะดูว่าใครถึงขั้นสูงแล้วนะครับที่สามารถรับสืบทอดอาตมาจะได้มอบให้เป็นรุ่นที่6ทีนี้นะครับพระนายวัดเนี่ยนะครับทุกท่านก็บอกเฮ้ยเราไม่ต้องเขียนหรอกนะครับนะต้องเป็นหัวหน้าเราอะก็คือเฉินเซี่ยวตอนนั้นเฉินเซี่ยวเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นอาจารย์เวลาสอนธรรมะเนี่ยนะครับมาจะเป็นคนนี้สอนเลยพอหงเดินบอกอย่างนี้นะครับนะทุกคนก็บอกเราไม่ต้อง

สิบคุยแล้วมองว่าข้าพเจ้ามีหนึ่งบทกรุณาช่วยเขียนหน่อยนะครับห้วยหลังก็พูดออกมาต้นโพเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นไม้กระจกก็ไม่ใช่กระจกอันที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วฝุ่นจะเป็นติดที่ไหนสี่ประโยคเนี่ยนะสี่ประโยคของห้วยหลังกับสี่ประโยคของเฉินเซียวเนี่ยมันคนละอย่างเลยอาจารย์หงเหรินซึ่งเป็นรุ่นที่ห้าเนี่ยนะพอได้ยินสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคุยกักอยู่ที่ผนังก็เดินไปดูอ้าวคุยอะไรกันนะครับลูกศิษย์อาจารย์อู้ดีแน่นี่เก่งมากเนี่ยนี่คนดีทำครัวเนี่ยนะครับสุดยอดนะครับนะอาจารย์หงเหรินนะครับไปหาห้วยหลังที่ห้องครัวกำลังสีเข้าอยู่นะครับตบนะข้างตำเข้าอ่ะจะถามว่าเข้าสุกหรือยังห้วยหลังตอบว่าสุกนานแล้วแต่ยังขาดอะไรทรายหมายถึงว่าเข้าอ่ะเหมือนกับว่าเข้าสุกแล้วมันยังขาดอันนั้นร่อนอยู่นะครับเนี่ย

0: ุยนะครับเหมือนกับว่าคุยเรื่องข้าวนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคือเรื่องธรรมะ
1: หลังจากผู้สืบทอดรุ่นที่6พุทธศาสนานิกายเซนจึงเข้าสู่ยุครุ่งเรืองแต่ต่อมาอารามเซ้าหลินกลับถูกเผาทำลายหลายครั้งครั้งสุดท้ายคือในปีคริสต์ศักราช1928ในสมัยจักรพรรดิหยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิงเพราะต้องการลดบทบาทของวัดเซ้าหลินซึ่งเคยอยู่ในฐานะวัดหลวงในสมัยราชวงศ์ถังในปีคริสต์ศักราช1985รัฐบาลจีนจึงได้สร้างอารามบางส่วนขึ้นมาใหม่ส่วนดั้งเดิมที่ยังหลงเหลือคือซุ้มประตูหินหน้าวัดและสิงโตหินที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงส่วนป้ายชื่อวัดเซ้าหลินซื่อจะมีเฉพาะคำว่าเซ้าหลินที่เป็นของเดิมเขียนโดยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายก็คือสุสานเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของภิกษุในวัดสุสานเจดีย์วัดเซ้าหลินเป็นสุสานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนซึ่งมีเจดีย์ทั้งหมด248องค์
0: จนทุกวันนี้บางคนพูดถึงเซ้าหลินนะครับนะไม่ได้หมายถึงศาสนาเลยนะครับนะพูดถึงกังฟูอย่างเดียวนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนะพอมีอะไรที่ดุ่งดังขึ้นมานะครับนะก็มาจะเติมน้ำพริกน้ำปลาเข้าใหม่นะครับรวมมาถึงรูที่บนต้นเป็ดกุ้ยเหล่านี้ด้วยนะครับไกด์ท่องถิ่นบางคนเวลาพาทัวร์มาเขาก็บรรยายอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าหลินนะครับน่ะนี่แม่กังฟูอ่ะเขาหัดนะครับจุดฉานมาจ่อๆๆแน่ๆจึงจริงเป็นรูอย่างนี้นะครับน่ะเพราะอะไรเอ้ามันจะบันเทิงงานหลอกคุณมาใช่ไหมครับน่ะคุณเหนือก็ดีใจโอ้ใช่ใช่ใช่เนี่ยจริงเลยอ่ะเนี่ยนี่รอยยังอยู่เลยนะครับแต่จริงๆนะครับนะรูเหล่านี้มันมาจากปืนเพราะว่าในปี1928เนี่ยนะครับมีแม่ทัพ2คนเพราะเวลานั้นประเทศจีนวุ่นวายนะครับแม่ทัพคนหนึ่งแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าเซ่ซื้ออีกคนหนึ่งเซ่ฝาน2คนเนี่ยมันไม่ดีต่อกันและคนที่เซ่ฝานเนี่ยมันสู้กับคนที่เซ่ซื้อสู้ไม่ไหวหนีขึ้นมาทางเหนือแล้วหลบเข้ามาในวัดเซ้าหลินเลยบังคับให้พระในวัดนะครับน่ะส่งตัวนี้ออกมาแต่ว่าไม่ได้ส่งตัวคนนี้ออกมาเลยไม่ทักคุณนึกว่าโมโหเอาเลยนั้นให้คุณมาส่งออกมาใช่ไหมเอาเลยจัดการนะครับน่ะเลยปืนนะครับก็ยิงเข้ามาก็ยิงเข้ามานะครับแต่ปืนใหญ่ปืนเล็กได้ยิงเข้ามามันมีเยอะมากน่ะเยอะมากเลยนะครับน่ะต่อมาคนนี้มาเที่ยวนะครับก็โอ้มันลูกกระสุนใช่ไหมมันก็เอาออกเอาแล้วถ้าคุณมาเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระเราพระเจ้าดินนะครับนะครับจุดฉานนะครับนะครับไปไปถ้าคุณมาก็จอดจอดเข้าไปมันก็เป็นรูแบบเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้หลอกคนได้เยอะมากนะ
1: ภาพยนตร์เรื่องเซี่ยวลิมยี่ที่ฉายในปีคริสต์ศักราช1982ทำให้กังฟูเซี่ยวหลินโด่งดังไปทั่วโลกเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นก่อตั้งราชวงศ์ถังของหลี่ซื่อหมินโดยมีพระเซ้าหลิน13รูปไปช่วยสู้รบกับศัตรูซึ่งเรื่องราวในหนังได้นำมาจากเนื้อหาบนศิลาจารึกเก่าแก่ภายในวัดแห่งนี
0: ้จริงๆศิลาจารึกเนี่ยนะครับน่ะก็เกือบบันทึกเรื่องราวของการช่วยหลี่ซื่อหมินจัดการนะครับน่ะหวังซื่อชงนะครับจากงานวังซื่อชงก็คือแม่ทัพตอนนั้นน่ะของที่ลงเหลืออยู่ของราชวงศ์เสยนะครับน่ะพระที่เซ้าหลินนะครับ13รูปนะครับจัดการจับคนนี้ไปมอบให้หลี่ซื่อหมินนะครับในนี้ก็บันทึกเรื่องราวเหล่านี้นะครับอยู่ในศิลาจารึกอันนี้นะครับศิลาจารึกเนี่ยนะครับเกิดสลักขึ้นมาในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับโดยลูกชายของจูเอียนจังมันมีอะไรสำคัญนะครับน่ะเรามองจากตรงกลางมองไปอย่างเนี้ยเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแต่มองจากสองข้างเหมือนกับคนแก่สองคนมาหัวชนหัวกันอันซ้ายเนี่ยเป็นเหลาสื่อนะครับด้านขวาเนี่ยนะครับของสื่อแล้วเนี่ยอาจารย์สองท่านนะครับน่ะคือใช้ปากอันเดียวกันนะครับปากเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าเหลาสื่อของสื่อสามท่านรวมอยู่ใน รูปเดียวกันนะซันเจ้าก็หมายถึง3ศาสนามาอยู่รวมกัน
1: หลุมยุบทั้งหมด41แห่งภายในวิหารแห่งนี้เกิดจากการฝึกกังฟูของพระวัดเซ่าหลินซึ่งปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชากังฟูก็คือท่านตักหมอนั่นเองครับเมื่อนั่งสมาธินานๆก็ทำให้ปวดเมื่อยท่านจึงคิดค้นท่ายืดเส้นที่นำพื้นฐานมาจากวิชาโยคะในอินเดียเพื่อให้พระได้ออกกำลังกายภายในวัดจึงอาจกล่าวได้ว่าวิชากังฟูถือกำเนิดมาจากการปฏิบัติธรรมก็คงไม่ผิดนักและกลายเป็นว่าวิชากังฟูนั้นกลับเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนวัดเซ่าหลินมากกว่าเรื่องราวของพุทธศาสนานิกายเซนเสียอีกเมื่อกังฟูเซ่าหลินสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลจนเข้าสู่ยุคของความบันเทิงโชว์กังฟูเซ่าหลินจึงเป็นจุดขายสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวดึงดูดให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการแสดงวิทยายุทธ์ที่ปรากฏเบื้องหน้า

นอกจากความลุ้นระทึกและตื่นเต้นเร้าใจแล้วผู้ชมยังได้เห็นถึงความสามารถและพลังในร่างกายของนักแสดงที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักการฝึกวิชากังฟูในยุคนี้จึงอาจเป็นแหล่งรายได้ชั้นดีของคนรุ่นใหม่

0: 还不错。
1: 嗯，
0: 原则中就是中国的一千多年的留下来的这些。
1: พระเจ้าบอกว่านะครับท่านบอกว่าเขาบอกว่าคือประวัติศาสตร์ของจีนเราหรือวัฒนธรรมจีนเรา 5,000 ปีนะครับที่สืบทอดมาถึงวันนี้ได้นะครับต้องเป็นของที่สุดยอดไม่งั้นมาไม่ถึงวันนี้
2: เมื่อการแสดงของฝ่ายบู๊จบลงก็มีชาวจีนไม่น้อยที่ยังสนใจการเขียนผู้กันที่นับว่าเป็นวิชาฝ่ายบุญในพื้นที่เดียวกันกับกังฟูซึ่งเป็นวิชาฝ่ายบู๊สองสิ่งนี้จึงเข้ากันได้ดีตามแนวคิดคู่ตรงข้ามของหยินหยางนั่นเอง
1: ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวนกับข้างหลังเลยนะครับเนี่ยอาจารย์กำลังเขียนผู้กันอยู่นะครับและคนจีนเนี่ยนะครับดูดิครับเข้ามาดูการแสดงกังฟูแล้วนะครับนะก็ยังอยากได้หมุนอีกเห็นไหมครับนะเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสู้ฝานะครับสู้ฝานะครับก็คือการเขียนผู้กันจีนนะครับอันนี้นะครับนะคนจีนเขาจะเอาไปแขวนไว้ที่ห้องรับแขกหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญของเขานะครับนะเลยแม่เข้ามาขอให้อาจารย์เขียนคำที่เขาอยากได้อยากได้อย่างนี้เมื่อกี้เขียนต้าจันฮงพูดหมายถึงว่าขอให้ภารกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับ
3: กว่า
1: ที่ไหนอ่ะ
3: กว่าที่ห้องสื่อ客厅办办公室都可以
1: ส่วนผู้หญิงคนนี้ที่อยากเขียนเนี่ยบอกว่าหายหน้าไปชวนนะหมายถึงว่าทะเลเนี่ยนะครับลำน้ำมาจากแม่น้ำร้อยสายนะครับหมายถึงว่าเราต้องมีนะครับใจที่กว้างนะครับนะใจกว้างนะครับรับเหมือนกับทะเลรับน้ำมาจากร้อยสายใช่จริงๆแล้วนะครับนะทำไมคนจีนนะครับนะมาจากมาเขียนคำเหล่านี้มาห้อยไว้ที่ห้องนั่นเองนะครับนะครับพอเจอนะก็โอ้นึกขึ้นมาพอเจอนึกขึ้นมาเหมือนกับเตือนให้สตินะครับนะเรามีสติทุกเวลา

ในตอนหน้าพบกับเมืองแห่งกังฟูที่รวมเยาวชนกว่า 200,000 คนมุ่งมั่นฝึกฝนวิชายุทธของเซาหลินตั้งแต่เช้าจรดเย็นจากนั้นมุ่งหน้าสู่อารามเซาหลินใต้แห่งเฉวียนโจว

ที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่หลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay yeah and why everyone call this railway dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file
2: this is from up near Takanoon part of a locomotive because the Allies were bombing the railway and we know at Takanoon they hit one of the locomotives a big heavy piece of steel from a locomotive
1: so heavy
2: and then of course on the railway itself the dog spikes that you use to hold the rails down
1: okay yeah there we go

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass
1: Chongqiao
2: Cut.

พาเรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับ

ครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพุเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่คุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: yeah I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning.
0: Uh-huh.
1: If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime.
0: Ah, okay.
1: So for the light to work at night, mm-hmm. they had fires burning.
0: Ah, it's so like working into hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: Ah, so yeah, I
1: see.
0: So
1: it's our image of what hell would be like.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: Oh, okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of this part there?
1: Well, that's the end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma. Okay, so, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here.
0: Yeah.
1: And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของฐานญี่ปุ่นและต่อหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของฐานหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning.
0: Because
1: the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: David, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: ครับคอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานที่อยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงน
1: ี้
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้ไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบางกันเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้กันเมิน
1: ครับบางกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้น
1: จะห่าง
0: ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้
0: ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
0: เสียม
1: ว
0: ่า
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังกันเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรยจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
0: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนกันครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเลียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience

0: It is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
1: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups. So it was, we gave each other support.
2: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้เป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าเป

อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทัง

ด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตัญจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเฉนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาทิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตะมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยา

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้

ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชี

ผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสะระนังอัญญังธัมโมเมสะระนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อน

รับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนา

สุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะคะนังสุสุทธา

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสัง

ผู้วายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอ

กตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์

0: จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรือค่ะคุณผู้ชมทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรัง ประเทศฟรองหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวบเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่วอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะวอวีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจีย ประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอัมค่ะคุณผู้ชมคะสระอัมในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอัมในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะกานาดาแต่คุณลาวออกเสียงกานาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชม

0: ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะววีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบ่อแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเออนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเออค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเออรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบ่อแบ้ค่ะนะคะนี่คือบ่อแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นบ
1: ่เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูชา
2: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
2: ้ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด้
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: ่มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเด้สัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสเตรเลีย
2: ประเทศออสเตรเลียก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเอรบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
2: ค่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอรบแล้วหรือยัง
2: ไปเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นต่างงามแท้
2: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
1: ่ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลค่อยบ่มีแล้ว
2: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่

0: ให้ไว้นี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลาย
0: เจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อคุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแมนบ่แมนบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแมนเมืองเก่าน้ำพ่อแมนบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าทื่อค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดสั้นเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองท้าคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่นอ๋อ

0: ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะบ้างคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือ

0: ทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
1: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
1: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
0: ใช่จะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะครับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่างๆซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการ

0: ปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก
1: ครับ
0: คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาวลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละพ
0: ื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่แหละครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับ ทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกหันสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: ครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2 ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้
1: คร
0: ับ เอาได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวเนี่ยก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายสิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียน ป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันท
0: ร์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
0: เป็นช่วงปลายๆ
1: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
0: ม
1: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
0: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
1: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชัดชัยที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
1: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
0: ่
1: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะคร
0: ับจ่ายเอง
1: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวียงจันทร
0: ์
1: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
0: พริบตาเดียว
1: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออก

0: นี่เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวนเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากมากคร
0: ับ
1: ครั้งหน้ากลับกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับแต
0: ่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วตอนนี้แกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่าง

0: พวกเซเว่นอีเลเว่นแฟมิลี่มาร์ทหรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
0: ้
1: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
0: ด้วยใช
1: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
0: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
1: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ยประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก็คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา131ปีแล้วครับ
1: ปีที
0: ่ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
1: ็
0: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา
1: ม
0: ีคุณโรสลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออก งานเทศกาลไทยหลายปี

0: ีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK 48นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB 48ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนโดยประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินในมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริง
0: ๆแ
1: ล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วย
0: ครับ
1: อะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: เกาะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่
0: เดินอยู่รอบๆงานด้ว

0: นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ้น้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสเรนทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกาโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร
3: ์ครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโตโกกาสึ 12日13日にはですね、代々木公園でタイ大使館が主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんのタイ料理だけではなくタイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมย์ Radio ค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ดีครับ
4: การต่างประเทศจากสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: 而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它首先获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡：极地、水、 风火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า40 ปีนะครับอาจารย์สมพิษเปตสิงห์สวัสดีครับอาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู่
1: ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วยการนวดแผนไทยมีการ
1: evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะ
2: มีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะอ๋อ
1: เหรอครับเนื้อน้ำมันมันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู่ โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。它为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，自门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识， 成为了一种通过口述传承，也身体实践，并以心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师傅。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทาง UNESCO องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเวียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
6: ไทยอาโมบูจินช่วยเหลือฟังซงจิ้งลั่วหัวจุเหลียวเซินหีซวนทงถ้าเกิ่งซื่ออีจงเจอเหวยเจียงเซินหีซินลิงเหอเซิงมิงเหลืองเลียนเจียเหวยอีทีเจ๋อแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไร การนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดีทีมก่อนครับ

0: ชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ทิ้งเช็ดโต๊ะ
0: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ช่วยยกเก้าอี้ทิ้งขวดน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทิ้งถุงพูน
2: ถุงพูนเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได้
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: าผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี
1: ้อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี
3: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ๊ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อาเซียน

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบนี้นะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามอ่ะเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้อากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วล่ะไฟ
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เจเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกุ๊กกุ๊กกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละว้าวตามสัญญาณเจเนซ่าไปโลดเลยคอมม่า
3: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
4: อ๋อนี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
3: อ๋อตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
4: อืมแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ได้ละแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
5: ปี๊ดปี๊ดขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
3: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
4: อืมได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
4: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน

0: โอ้โหยอดไปเลยครับ
1: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
0: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
2: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
3: ปิดบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
1: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
3: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
0: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
1: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอ่ะ
1: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
0: อืมดีเลย
1: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
0: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
1: อืมจริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
0: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหหุยสูงจังเลยอะอะไรอะ
1: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
0: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
0: อ
1: ้
0: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างเหรอครับ
1: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
0: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
0: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: โอ้โหเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
1: ที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
0: แล้วคนเวียดนามอ่ะเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
1: เปล่าหรอกค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
0: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยเอ้ามาดูข้อมูลของเนซ่านี่นะ
1: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

0: ันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
0: ชิมิล่า
1: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
0: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน
1: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
2: ยังเบอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
0: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
2: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
3: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
2: อ้าฮะโอ้ไม
0: ่กลับกันเถอะตะวัน
1: นั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
0: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
3: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
0: จ้าคุณคอมมี่

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: เภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่าย

้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

คนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
4: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสอนภาษาที่ได้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันในรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศต่างๆเดินช้อปปิ้งกันจนเหนื่อยหิวน้ำจะทำยังไงคะหลายคนบอกว่าง่ายจะตายก็แค่ชี้ว่าเอาน้ำนั้นน้ำนี้ก็ได้แล้วแหมอย่างนั้นก็ง่ายไปนะคะไหนๆรักที่จะเที่ยวแล้วเราควรมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันไว้บ้างนะคะถ้าเป็นน้ำอัดลมก็คงไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากดื่มชาหรือว่ากาแฟขึ้นมาสั่งไม่ถูกเดี๋ยวจะได้เครื่องดื่มประหลาดๆมาแทนนะคะตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันดีกว่าค่ะดูสิคะว่าวันนี้อาจารย์จะเปิดเมนูนำเครื่องดื่มชนิดไหนออกมาให้เราได้เรียนรู้กันบ้างไปเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันนะฮะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วพวกเราเรียนเรื่องอาหารเวียดนามการสั่งอาหารเวียดนามไปแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาสั่งกันยังไงนะฮะของหวานผลไม้ต่างๆนะครับเราจะสั่งกันยังไงและการเรียกคิดเงินนะครับว่าเราจะพูดอย่างไรไปลุยกันเลยฮะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างขอเริ่มต้นจากเนื้อกลอกเนื้อกลอกเนื้อสวยเนื้อสวยแปลว่าน้ำเปล่านั่นเองนะฮะต่อมาเนื้อขวางเนื้อขวางน้ำแร่จ่าจ่าชาจ่าแซงจ่าแซงก็คือชาเขียวต่อมาจ่าเสือจ่าเสือเสือแปลว่านมนะฮะจ่าเสือจึงแปลว่าชานมนั่นเองต่อมาจ่าเสือจนเจวจ่าเสือจนเจวแปลว่าชานมไข่มุกนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วคำว่าเสือคำเดียวจึงแปลว่านมต่อมาเสือเตื่อยเตื่อยคือนมสดต่อมาเสือจัวเสือจัวก็คือโยเกิร์ตนะฮะต่อมากาเฟแดนกาเฟแดนกาเฟแปลว่ากาแฟแดนคือสีดำดังนั้นกาเฟแดนจึงแปลว่ากาแฟดำต่อมากาเฟเสือดากาเฟเสือดาหรือกาเฟเนวดากาเฟเนวดาจึงแปลว่ากาแฟใส่นมนั่นเองต่อมาเนื้อแอปกามเนื้อแอปกามแปลว่าน้ำส้มคั้นต่อมาคำนี้ควรรู้นะฮะเพราะเป็น เครื่องดื่มที่อร่อยมากในเวียดนามคือซิงโตซิงโตก็คือน้ำปั่นผลไม้ต่อมาเบียเบียก็คือเบียนั่นเองเบียเฮยเบียเฮยคือเบียสดต่อมาเจียวเจียวคือเหล้าเจียววางเจียววางก็คือไวน์ต่อมาโค้กนะครับไปที่เวียดนามเรียกโค้กคนเวียดนามไม่เข้าใจต้องโกกาโกกานะฮะโกกาโกลาต่อมากา

กาวดากากาวดาก็คือโกโก้เย็นคำต่อมาโซโกลาหนองโซโกลาหนองโซโกลาก็คือช็อกโกแลตนะฮะหนองก็คือร้อนนะฮะช็อกโกแลตร้อนนั่นเองต่อมาเนื้อเหมียเนื้อเหมียเนื้อเหมียคือน้ำอ้อยข้อสังเกตที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะหากเราต้องการสั่งเครื่องดื่มเย็นเราสามารถเติมคำว่าดาวางลงท้ายเครื่องดื่มนั้นไปได้นะฮะคำว่าดาคำเดียวแปลว่าน้ำแข็งลองมาดูตัวอย่างนะครับจ่าดาจ่าดาก็คือชาใส่น้ำแข็งแต่ถ้าเราอยากสั่งเครื่องดื่มร้อนทำยังไงก็เติมคำว่าหนองวางลงท้ายเหมือนกันนะครับคำว่าหนองคำเดียวแปลว่าร้อนเช่นจ่าหนองจ่าหนองก็คือชาร้อนรู้จักชื่อเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วคราวนี้เรามาถามตอบเครื่องดื่มกันดีกว่ารูปประโยคการถามตอบเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามนั้นไม่ยากถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยฮะแองหมวนอวงจีแองหมวนอวงจีหรือเปลี่ยนประธานอาจจะใช้ว่าจิก็ได้เป็นจีหมวนอวงจีจีหมวนอวงจีแปลว่าพี่ต้องการดื่มอะไรนะครับเวลาตอบนะฮะลองมาดูรูปประโยคการตอบแองหมวนอวงจีหมวนอวงนะครับแล้วเราก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะก็จะกลายเป็นว่าพี่ต้องการดื่มแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มว่าต้องการดื่มอะไรนะครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกจีหมวนอวงจีอะจีหมวนอวงจีอะแปลว่าอะไรพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรคะมาลองดูรูปประโยคการตอบตัวอย่างบ้างนะฮะโตยหมวนอวงจ่าแซงโตยหมวนอวงจ่าแซงฉันต้องการดื่มจ่าแซงคือชาเขียวอีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูกันเอ็งหมวนอวงจีอะเอ็งหมวนอวงจีอะพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรค่ะเหมือนกันนะฮะตัวอย่างสุดท้ายจอโตยหมดลีกาเฟแดนจอโตยหมดลีกาเฟแดนแปลว่าฉันขอกาแฟดำหนึ่งถ้วยหากท่านผู้ชมไปเวียดนามจะพบเห็นร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟอยู่ทุกมุมเมืองกันเลยตามแต่ละถนนจะมีร้านกาแฟเรียงรายกันอยู่หลายแห่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะขายพวกเครื่องดื่มและก็อาหารจานด่วนเป็นหลักคราวนี้เราลองมาสั่งเครื่องดื่มกันดูรูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามก็คล้ายๆกับรูปประโยคการสั่งอาหารนะครับลองมาดูเออเดยก๋อโดอวงจีเออเดยก๋อโดอวงจีเออเดยแปลว่าที่นี่นะฮะก๋อโดอวงจีมีเครื่องดื่มอะไรนะครับเวลาเราจะสั่งเราจะพูดยังไงนะครับจอโตยเหลยจอโตยก่อยนะฮะใช้เหลยหรือก่อยก็ได้แล้วก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะเหมือนกับรูปประโยคการสั่งอาหารเลยก็จะกลายเป็นขอสั่งแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มนะครับตัวอย่างแรกลองมาดูจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือขอสั่งน้ำมะพร้าว1แก้วหรือหากท่านผู้ชมอยากจะสั่งเครื่องดื่มง่ายๆนะฮะเราสามารถใช้คำว่าซินซึ่งแปลว่าขอนะฮะวางขึ้นต้นประโยคได้นะครับก็จะกลายเป็นซินหมดจายเนื้อขวางซินหมดจายเนื้อขวางขอน้ำแร่1ขวดจายคือขวดนะฮะดูประโยคต่อมาซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ขอน้ำปั่นเบอร์คืออะโวคาโด1แก้วนั่นเองถัดจากการหาเครื่องดื่มรับประทานเรามาดูกันต่อเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของหลายอย่างเกี่ยวกับการกินในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะมี2คำได้แก่ฮวากว่าฮวากว่ากับจ๋ายเกยจ๋ายเกยผลไม้แรกที่จะมานำเสนอวันนี้คือเซือเหวเซือเหวแตงโมเสือมะพร้าวเสือสับปะรดกามส้มเบื่อยส้มโอกวิดส้มจีนสวายมะม่วงโจมเงาะดูดูมะละกอจ๋วยกล้วยแทงลอง
แทงลองแก้วมังกรเซาเจียงเซาเจียงคือทุเรียนต่อมาคำนี้คล้ายภาษาไทยมังกุดมังกุดก็คือมังคุดต่อมาแจงแจงคือมะนาวแจงแล้วแจงแล้วเสาวรสยอยองุ่นตาวตาวแอปเปิ้ลโอยโอยฝรั่งเจ้าเตยเจ้าเตยสตรอเบอรี่เบอร์เบอร์อะโวคาโดหงเซียมหงเซียมละมุดนานาน้อยนาหยานหยานลำไยวายวายลิ้นจี่แม่แม่มะขามจอยจอยชมพู่เลเลสาลี่มีดมีดขนุนต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนมหวานและก็ของหวานในภาษาเวียดนามกันบ้างขอเริ่มต้นที่ของหวานภาษาเวียดนามคือคำว่าแจ่แจ่แล้วเราจะสั่งของหวานรวมมิตรทำยังไงก็เติมคำว่ารวมมิตรในภาษาเวียดนามเข้าไปรวมมิตรภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถิบเกิมก็จะกลายเป็นแจ่เถิบเกิมแจ่เถิบเกิมก็คือของหวานรวมมิตรคำต่อมาแกมแกมไอศกรีมแบงกาโตแบงกาโตคือขนมเค้กแท็กแดนแท็กแดนคือเฉาก๊วยแบงเดาแซงแบงเดาแซงคือขนมถั่วเขียวแบงกุยแบงกุยคือคุกกี้หาดเหืองเซืองหาดเหืองเซืองคือเมล็ดทานตะวันหลังจากที่เรารู้จักวิธีการสั่งเครื่องดื่มชื่อเครื่องดื่มผลไม้ของหวานกันไปบ้างแล้วคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการเรียกเก็บเงินหรือว่าคิดเงินนะฮะกับเครื่องดื่มการคิดเงินในภาษาเวียดนามเนี่ยเราสามารถใช้ได้2คำคำแรกคือคำว่าติ๋งเตียนติ๋งเตียนคำที่2คือแทงตวานแทงตวานทั้ง2คำนี้มีความหมายว่าคิดเงินหรือว่าเก็บเงินนะฮะลองดูตัวอย่างกันบ้างแอมเอ่ยติ๋งเตียนแอมเอ่ยติ๋งเตียนแปลว่าน้องจ๋าน้องขาน้องครับคิดเงินนะฮะหรือเปลี่ยนจากติ๋งเตียนเป็นแทงตวานก็จะกลายเป็นแอมเอ่ยแทงตวานแอมเอ่ยแทงตวานน้องจ๋าเก็บเงินนะฮะแล้วถ้าเราอยากจะขอใบเสร็จเราสามารถขอโดยใช้คำว่าซินได้ก็จะกลายเป็นซินหวาเดินเหวยซินหวาเดินเหวยแปลว่าขอใบเสร็จด้วยหวาเดินแปลว่าใบเสร็จนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูไวยากรณ์ของวันนี้กันบ้างเรื่องแรกผมขอเริ่มต้นที่การเปรียบเทียบในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยคำว่าบังยือเฮินและยึดนะครับคำว่าบังคำแรกนะฮะเปรียบเทียบความเท่ากันมีความหมายว่าเท่าใช้เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคนสัตว์สิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเช่นแองทงกาวบังแองจุงแองทงกาวบังแองจุงแปลว่าพี่ทงสูงเท่ากับพี่จุงนั่นเองต่อมาเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียหนังสือเล่มนี้ราคาเท่ากับหนังสือเล่มโน้นนั่นเองนะฮะเกียร์คือโน้นต่อมามาดูคำว่ายือบ้างออกเสียงตามยือคำว่ายือมีความหมายว่าเหมือนกับราวกับใช้เปรียบเทียบคุณภาพหรือลักษณะภายในของสิ่งของหรือคนที่เหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นจิทวีว่าจิทูไอหอกจ่อยเฮินจิทวีว่าจิทูไอหอกจ่อยเฮินแปลว่าอะไรพี่ทวีและพี่ทูใครเรียนเก่งกว่าเรามาดูการตอบบ้างนะครับจิทวีหอกจ่อยยือจิทูจิทวีหอกจ่อยยือจิทูสังเกตคำว่ายือที่แปลว่าเหมือนนะฮะดังนั้นประโยคนี้จึงแปลได้ว่าพี่ทวีเรียนเก่งเหมือนกับพี่ทูนั่นเองต่อมาเรามาดูคำต่อมาในการเปรียบเทียบคือคำว่าเฮินเฮินมีความหมายว่ากว่าใช้เปรียบเทียบขั้นกว่าตัวอย่างเช่นกายไหมติ๋งไหนว่ากายไหมติ๋งเกียกายหนาวหนังเฮิน
改买顶

ไหนว่ากายหมายถึงเกียร์กายหนาวหนังเฮินแปลว่าอะไรคอมพิวเตอร์ตัวนี้และคอมพิวเตอร์ตัวโน้นตัวไหนหนักกว่าหนังเฮินก็คือหนักกว่านั่นเองตอบได้ว่ากายหมายถึงไหนหนังเฮินกายหมายถึงเกียร์กายหมายถึงไหนหนังเฮินกายหมายถึงเกียร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้หนักกว่าคอมพิวเตอร์ตัวโน้นนะครับและคำต่อมาคือคำว่ายดเฮินก่าและเฮินเฮดนะฮะอีกรอบยดเฮินก่าเฮินเฮดทั้ง3คำนี้มีความหมายว่าที่สุดใช้เปรียบเทียบขั้นสูงสุดตัวอย่างเช่นอายเหนียวต่วยยดเลิฟอายเหนียวต่วยยดเลิฟแปลว่าใครอายุมากที่สุดในห้องจีฮวาเหนียวต่วยยดเลิฟจีฮวาเหนียวต่วยยดเลิฟพี่ฮวาอายุมากที่สุดในห้องสังเกตนะฮะว่าคำว่ายดจะนิยมใช้มากสุดต่อมาคือการใช้คำว่าซองซองมีความหมายว่าเสร็จใช้ในประโยคที่บ่งชี้ว่าการทำงานนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและโดยทั่วไปเวลาตอบมักจะมีคำว่าโจยด้วยเสมอนะฮะซึ่งคำว่าโจยมีความหมายว่าแล้วจะวางอยู่ข้างหลังคำว่าซองมาดูตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะเอ็งลามเวียกซองเจือเอ็งลามเวียกซองเจือแปลว่าอะไรเอ็งคือพี่ลามเวียกทำงานซองเสร็จเจือแปลว่ายังพี่ทำงานเสร็จยังนะครับหรือว่าเสร็จหรือยังเวลาตอบสังเกตจะมีโจยมาด้วยเช่นโตยลามซองโจยโตยหลามซองโจยฉันทำงานเสร็จแล้วนะฮะซองโจยคือเสร็จแล้วต่อมาดูอีกตัวอย่างจีฮวาหน้อยเจวียนเหวยแองดึกซองเจือจีฮวาหน้อยเจวียนเหวยแองดึกซองเจือพี่ฮวาหน้อยเจวียนคือพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จหรือยังนะครับจีเอ๋ยหน้อยเจวียนเหวยแองดึกซองโจยจีเอ๋ยน้อยเจวียนเหวยแองดึกซองโจยพี่เขาพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำวิเศษบอกระดับซึ่งมี2คำนะฮะที่ยกมาคือคำว่าเฮยกับคำว่าขาเฮยมีความหมายว่าค่อนข้างนะครับใช้เวลาเราจะสื่อความไปในเชิงที่ลบนะฮะแล้วก็บอกระดับที่น้อยกว่าคำว่าขาตัวอย่างเช่นเอ็งเอ๋ยเฮยรอเอ็งเอ๋ยเฮยรอแปลว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะกังวลนะฮะรอแปลว่ากังวลต่อมาเดี่ยมทีกัวจิเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมทีกัวจิเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมแปลว่าคะแนนทีแปลว่าสอบคะแนนสอบของพี่คนนั้นหรือว่าพี่เขาเฮยทับแปลว่าค่อนข้างต่ำนะครับทับแปลว่าต่ำต่อมามาดูคำว่าขาบ้างคำว่าขามีความหมายว่าค่อนข้างเหมือนกันแต่จะบอกระดับที่มากกว่าคำว่าเฮยนะฮะและนิยมใช้กับสิ่งที่เป็น positive นะฮะตัวอย่างเช่นแอมไหนหอกขาจ่อยแอมไหนหอกขาจ่อยแปลว่าอะไรน้องคนนี้เรียนค่อนข้างเก่งประโยคต่อมาแองทงขากาวแองทงขากาวพี่ทงค่อนข้างสูงนะฮะขาค่อนข้างกาวคือสูงและหากอยากนำคำวิเศษบอกระดับเนี้ยมาเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะสามารถเรียงได้ดังนี้ก็คือเริ่มต้นที่คำว่าเฮยแปลว่าค่อนข้างมากกว่านั้นก็จะเป็นขาซึ่งแปลว่าค่อนข้างเหมือนกันและมากสุดคือหลำซึ่งแปลว่ามากนั่นเองต่อมาเรามาดูการถามด้วยคำว่าวีซาวไต่ซาวและซาวนะฮะวีซาวไต่ซาวและซาวทั้ง3คำนี้มีความหมายเหมือนกันว่าทำไมใช้วางหน้าประโยคเพื่อถามสาเหตุเหตุผลหรือคำอธิบายและเวลาตอบเราจะนิยมตอบ3คำนี้คือคำว่าวีเบยวีหรือไต่วีอีกรอบนะฮะวีเบยวีหรือไต่วีซึ่ง3คำนี้ก็มีความหมายเหมือนกันว่าเพราะว่านั่นเองนะฮะเพื่อที่จะบอกเหตุผลหรือคำอธิบายนั้นๆตัวอย่างเช่นซาวโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟซาวโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟแปลว่าอะไรซาวแปลว่าทำไมใช่ไหมฮะขึ้นต้นประโยคเลยทำไมเมื่อวานน้องไม่มาเรียน

0: งเดนเลิฟไม่มาเรียนมาดูเขาตอบบ้างโฮมกว่าแอมคงเดนเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าแอมคงเดนเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าคือเมื่อวานแอมคงเดนเลิฟน้องไม่ได้มาเรียนวีเพราะว่าแอมบีโอมอะน้องป่วยค่ะน้องป่วยครับนะฮะอีกตัวอย่างเป็นคำถามละกันวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเดนเจยหย่าองวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเดนเจยหย่าองแปลว่าอะไรวีซาวทำไมโฮมกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหลานคงไม่เดนเจยแปลว่ามาเล่นมาเยี่ยมนะฮะบ้านองนะฮะหย่าองทั้งประโยคจึงแปลว่าทำไมเมื่อวานนี้หลานไม่มาเล่นที่บ้านตาบ้านปู่นะฮะตอบได้ว่าเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะแปลว่าอะไรเพราะว่าหลานมีงานที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนค่ะคราวนี้มาดูการถามว่าไต่ซาวบ้างไต่ซาวแปลว่าทำไมเหมือนกันนะฮะไต่ซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มไต่ซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรไต่ซาวทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่ไปดูหนังนะครับเราสามารถตอบได้ว่าไต่วีแอมฝ่ายโอนบ่ายหย่าตายวีแอมฝ่ายโอนบ่ายหย่าแปลว่าอะไรเพราะว่าน้องต้องทบทวนบทเรียนที่บ้านครับที่บ้านค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยไหดีหรือไหจุดๆดีนะฮะจะใช้ในประโยคคำสั่งที่ต้องการบอกให้กระทำสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นไหดอกเกิลไหนแทวโตยไหดอกเกิลไหนแทวโตยแปลว่าอะไรจงอ่านประโยคนี้ตามฉันประโยคต่อมาอันแบงหมี่ดีอันแบงหมี่ดีแปลว่าอะไรกินขนมปังสินะฮะคำว่าดีวางข้างท้ายอาจจะแปลว่าสิก็ได้นะฮะนอกจากนี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบไหจุดๆดีก็คือใช้คำว่าไหกับดีมารวมกันได้ด้วยก็จะกลายเป็นไหอวงเสือดีไหอวงเสือดีแปลว่าอะไรดื่มนมสินะฮะหรือไหอวงสิงโตดีไหอวงสิงโตดีดื่มน้ำปั่นสิเรื่องต่อมาคือการใช้คำวิเศษเทมเหนือเทมเหนือนะฮะมี3คำเลยนะฮะมีเทมเหนือและเทมจุดหยุดเหนือนะฮะใช้ตอนไหนใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างนะฮะเช่นเทมมีความหมายว่าเพิ่มจะวางอยู่หลังกริยาเช่นแองก๋ออ๋วงเทมสี่คงแองก๋ออ๋วงเทมสี่คงสังเกตคำว่าเทมวางอยู่หลังคำว่าอ๋วงนะฮะแองก๋ออ๋วงเทมสี่คงแปลว่าอะไรพี่ดื่มอะไรเพิ่มไหมเวลาตอบนะฮะลองดูแองหมวนอ๋วงเทมโกกาคงแองหมวนอ๋วงเทมโกกาคงพี่ดื่มโค้กเพิ่มไหมนะฮะต่อมาดูคำว่าเหนือมีความหมายว่าอีกนะครับจะวางอยู่ท้ายประโยคตัวอย่างเช่นจิลวานหมวนอ๋วงเนื้อกามเหนือจิลวานหมวนอ๋วงเนื้อกามเหนือแปลว่าอะไรพี่ลวานต้องการดื่มน้ำส้มอีกดูอีกประโยคนึงโกซวนหมวนมัวเกวียนตือเดียนเหนือโกซวนหมวนมัวเกวียนตือเดียนเหนือแปลว่าอะไรอาซวนต้องการซื้อพจนานุกรมอีกนะครับทั้งนี้คำว่าเทมกับคำว่าเหนือสามารถใช้ร่วมกันได้เราได้ทราบเครื่องดื่มประเภทต่างๆในภาษาเวียดนามมากมายเลยนะครับฝึกออกเสียงกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อ
1: จาวจีจีหมวนอวงซีอ่ะ
2: เออได้ก็โดอวงซีสวยเที่ยวคง
1: จีที่อวงเกี่ยวหนองเฮินไฮเกี่ยวแหล่งเฮินอ่ะ
2: ตัวที่เกี่ยวหนองเฮิน
1: เถจิก่อเหลยกาเฟคงทึกดักเปียดเวยแบ่งกาโตคงอ่ะ
2: เวิงจอตัวสิ้นกาเฟคงทึกดักเบียดมาแอมหน่อยแย
1: ่จีเดยแอมหมดจุดแย่เดยอ่ะกาเฟว่าแบ่งกาโต
2: จีสิ้น
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้

0: เราจะไปสัมผัสกับกีฬายอดฮิตของชาวเวียดนามนั่นก็คือฟุตบอลค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจทางด้านกีฬาของชาวเวียดนามกันเลยนะคะทำไมฟุตบอลถึงสำคัญกับชาวเวียดนามนักเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยรู้มาว่าฟุตบอลเนี่ยสำคัญกับชาวเวียดนามมากอยากรู้ว่าเขาเริ่มเข้ามาในเวียดนามเมื่อไหร่คะ
1: ครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเจ้าในคมฝรั่งเศสซึ่งคนที่นำฟุตบอลเข้ามาก็คือชาวฝรั่งเศสนี่แหละนะฮะจากประวัติศาสตร์ของเวียดนามจะระบุว่าประมาณปี1896
0: ค่ะ
1: นะครับฝรั่งเศสเริ่มคือตอนนั้นเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วนะฮะคนฝรั่งเศสก็เริ่มเอาฟุตบอลเข้ามาในประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็เริ่มมีการเรียนรู้นะฮะตอนแรกจะเป็นที่แพร่หลายทางภาคใต้ของเวียดนาม
0: ค่ะ
1: แล้วค่อยขยายขึ้นไปทางภาคกลางและภาคเหนือ ในช่วงแรกๆฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเนี่ยในประเทศเวียดนามก็จะคนเล่นนะฮะจะเป็นขุนนางเป็นทหารฝรั่งเศสเป็นชนชั้นสูงเป็นหลักนะฮะจากนั้นก็ค่อยแพร่ขยายแล้วก็กระจายไปสู่ทุกชนชั้นของประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็ค่อยๆเรียนรู้กับกีฬาชนิดใหม่ที่ฝรั่งนำเข้ามา
0: อ๋อค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ยินมาที่เขาพูดว่าฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียดนามเลยเป็นเพราะอะไรถึงมีคำนี้พูดออกมาคะ
1: ครับฟุตบอลนะฮะเป็นถือว่าเป็นราชากีฬาของโลกเลยนะฮะก็คือคนเป็นกีฬาที่คนนิยมมากสุดรวมทั้งประเทศเวียดนามด้วยประเทศเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมาก
0: คลั่งไคล้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบ้านเราเนี่ยคนดูบอลส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
0: ใช่
1: ผู้หญิงจะไม่ค่อยดู
0: แต่
1: ที
0: ่
1: เว
0: ีย
1: ดนามใช่ที่เวียดนามเนี่ยผู้หญิงก็ดูฟุตบอลเหมือนกัน
0: เท่าเท่ากันใช่ไหม
1: เท่าเท่ากันนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจก็คือการที่คนเวียดนามเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมนะฮะจะแสดงออกผ่านทางกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะการแข่งขันในระดับชาตินะฮะถ้าเราดูเวลาที่ทีมฟุตบอลเวียดนามแข่งระดับชาติคนจะแน่นสนามแย่งกันเข้าไปดูนะฮะแล้วถ้าเราขับรถเข้าไปในเมืองเนี่ยเราขับผ่านทุกบ้านเราจะเห็นว่าทุกบ้านเปิดทีวีดูฟุตบอลหมดเลย
0: อ๋อถ้ามีแมตช์ในการแข่งตอนนั้น
1: โดยเฉพาะทีมชาติใช
0: ่
1: นะฮะโดยเฉพาะกีฬาซีเกมหรือว่ากีฬาในระดับอาเซียนเราเนี่ยคนเวียดนามจะติดตามเป็นอย่างมากเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะได้ยินมาว่ากีฬาฟุตบอลในเวียดนามเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นนโยบายหลักเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้ออกยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลเวียดนามจนถึงปี2020แล้วก็วิสัยทัศน์ปี2030นะฮะผมจะหยิบมาให้ดูเป็นบางหัวข้อละกันว่าเขาตั้งเป้าอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ปีปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2020นะฮะรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่าฟุตบอลชายของเวียดนามหรือว่าชุด U23 เนี่ยเยาวชน23ปีเนี่ยนะฮะต้องได้แชมป์ซีเกมหรือว่าแชมป์ถ้วยอาเซียนนะ 1-2 ครั้งนี่คือเป้าหมายหลักนะฮะแล้วก็ฟุตบอลหญิงต้องติด1ใน6ของเอเชียซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เวียดนามใกล้เคียงมากนะอย่างที่เรารู้กันว่าฟุตบอลหญิงบ้านเราได้ไปบอลโลกแล้วซ
0: ึ่
1: งเวียดนามนะฮะก็คือเราเข้าไปในฐานะอันดับ4ใช่ไหมฮะส่วนเวียดนามแพ้เราก็คือเวียดนามตอนนี้ก็อยู่ใน1ใน6ของเอเชียอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายจนถึงปี2030อันนี้น่าสนใจฟุตบอลชายเวียดนามตั้งเป้าติด1ใน10ของเอเชียแต่ยังไม่ได้ไปบอลโลกนะฮะ1ใน10นะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็ติด1ใน6เหมือนเดิ
0: ม
1: นะฮะตอนนี้รัฐบาลเวียดนามก็มีการทุ่มงบประมาณให้กับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบมากนะฮะถ้าเราลองดูอย่างตัวอย่างเช่นเวลาฟุตบอลซีเกมเวลาเขาแข่งกับไทยเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาถือว่าไทยนี่เป็นเจ้าซีเกม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาจะรู้สึกมีความสุขเวลาที่ไทยแข่งกับเวียดนามนะฮะทั้งประเทศเวียดนามจะไปอยู่หน้าจอทีวีเพื่อลุ้น
0: ค่ะ
1: นะครับแต่คนเวียดนามเนี่ยน่าชื่นชมก็คือเวลาเขาดูฟุตบอลเขาค่อนข้างจะมีสปิริตมากนะฮะคือวันไหนที่ทีมชาติเขาแพ้เขาก็จะทั้งสนามจะเงียบแล้วก็รู้สึกเศร้าที่แพ้แต่เขาก็ยอมรับเขาก็พยายามจะพัฒนาวงการฟุตบอลเขาเรื่อย
0: ๆไม่มีการโหกัน
1: ไม่มีการจลาจลไม่มีการอะไรนะครับเป็นน้ำน่ารักมากเรื่องนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะนี่คือกีฬาที่มีความสำคัญที่สุดนะคะของประเทศเวียดนามค่ะแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะได้รู้จักเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศเวียดนามแล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มกันอีกด้วยค่ะรวมทั้งรูปประโยคในการสั่งเครื่องดื่มในร้านนะคะซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะบอกกันบ่อยๆบอกทุกเทปเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเก่งภาษาสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนท่องจำคำศัพท์ต่างๆแล้วเราจะไม่ลำบากเมื่อต้องไปต่างแดนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลันชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: อ
1: ๋
0: อทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุ้นชิโตชัยชินาโซโย
0: นี่ชัยชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิ
0: ชิ
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปด
0: แปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลส
0: ิ
1: บอีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสามไปเรื่อย
1: ๆได้ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: โอ้เสียงคล้ายคนไทยมากเลยครับ
1: เหมือนกันเลยค่ะ20แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29คู่20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100คือว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง1,000ก็1,000